0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารมณิตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอาจารย์เจตคะวันนี้หัวข้อคือเรื่อง
1: ปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นใครแล้วมันมีบทบาทอย่างไรและส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันเนี่ยนะครับผมก็มีข่าวนะฮะประชาสัมพันธ์มาฝากนะครับก็จะเป็นเรื่องของ MCOT CEOs of ASEAN นะครับหลักสูตรที่เราเปิดมา3รุ่นแล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่าฟังวิทยากรของเราไม่จุใจฟังนายหัวอัดของเราไม่จุใจนะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้นะครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวานะครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของประเทศนะครับที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนอย่างวันนี้นะในหัวอัดก็มาชวนคุยในประเด็นนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเราอยู่ในยุค AI ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยซึ่งตัวนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยเนี่ยนะครับเราจะมาอบรมการที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10ที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงไปทุกทีแล้วนะครับถอยหลังลงไปทุกทีแล้วดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่ยังลังเลอยู่นะมีเวลาจนถึงวันที่25สิงหาคมเท่านั้นนะครับสมัครด่วนเลยหมายเลขโทรศัพท์ครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับด่วนเลยนะครับตอนนี้ที่นั่งเนี่ยกระซิบเลยว่าไม่ใช่แค่ต่ำกว่า10นะแต่มันลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับยังไงก็รีบกันให้เต็มที่เลยครับ
2: นะคะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะรอคุณฟังไปสมัครกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามในหัวอัดกันนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟัง FM 100.5 Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับ
1: แน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปเจอกันนะในหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฟังในหัวอัดไม่จุใจนะในรายการก็ไปฟังกันเต็มๆเจอตัวเป็นๆด้วยนะครับในหลักสูตรนี้ได้เลยครับ
3: ครับได้เลยครับวันนี้เป็นเรื่องของผมตั้งหัวข้อในการพูดคุยกับแฟนรายการคุณมอนิ่งอาเซียนว่าปีเตอร์นาวาโรมือปราบจีนเขาเป็นอย่างที่ดร.เจตพูดถึงผมคิดว่าดร.เจตก็คงน่าจะได้ยินชื่อคุณลิซ่าก็น่าจะได้ยินชื่อ
1: ครับ
3: คือเรารู้จักเขาในทางสื่อในทางบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะครับแต่เขาคงไม่รู้จักเราหรอกครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญที่จะปราบจีนทำไมผมคิดว่าปราบจีนมือปราบจีนก็เพราะว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาเป็นใครนะครับดร.เจตกำลังเช็คอยู
1: ่ครับ
3: ได้ยินเลยก็เก่งวุฒิการศึกษาเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรนี่นะครับจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์ก็คงจะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมพฤติกรรมของมนุษย
1: ์คล้ายๆแบบอักษรประมาณนั้นอ
3: ะไรประมาณนั้นที่มาลัยทัฟยูวานิสยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นมหาลัยดังอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
3: หลังจากจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคุณปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับนาวาโร นาวาโรนี่ก็มีโอกาสได้มาอาสาสมัครสันติภาพในประเทศไทยและอาเซียน
1: โอ้เคยมาไทยด้วย
3: ใช่ประมาณ3ปีหลังจากจบปริญญาตรีแล้วนะเสร็จแล้วก็เป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็น องค์กรเรื่องของสิริภาพที่ชื่อว่า Peace Co CRPS นะครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเริ่มศิลปศาสตร์โทก็เป็นอีกใบอีกนะแล้วเอกก็เป็นอีกหนึ่งใบอีกนะปริญญาเอกปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมการบริหารภาครัฐนโยบายของรัฐการจัดการของภาครัฐแล้วก็มาเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งงานวิจัยของปีเตอร์นาวาโรนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะพลังงานและที่สำคัญที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ในสมัยยุคทรัมป์หนึ่งจนยับทรัมป์สองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นมาตรา122มาตรา301หรือแม้กระทั่งรายงานTransshipment Scam นะฮะที่ออกมาล่าสุดนี่นะครับก็เป็นบทบาทของปีเตอร์นาวาโรทั้งสิ้น
1: ครับ
3: นะเขาจบประวัติศาสตร์เขาจบบริหารภาครัฐและก็เศรษฐศาสตร์มันเลยทำให้การมุมมองของเขามีความหลากหลายมากๆปัจจุบันปีเตอร์นาวาโรอายุ77ปีครับ
1: จริงอายุมากแล้วนะฮะ
3: ใช่ยังมีบทบาทสำคัญของการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์อิเมลิตัสเป็นโปรเฟสเซอร์อิเมลิตัส
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
3: เกียรติคุณมันมีสองคำนะมันมีคำว่าเกียรติคุณกับกิตติคุณ
1: ครับ
3: อันนี้เขาใช้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวข้องโอเคสั้นๆประวัติสั้นๆเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรคนคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับจีนอย่างไรและมันก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยเกี่ยวข้องกับจีนเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนอย่างน้อย3ฉบับอย่างน้อย3เล่มเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นเล่มไหนบ้างแล้วก็เป็นคนเขียนนโยบายหาเสียงของทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์1ทรัมป์2ด้วยนโยบายหาเสียงของทรัมป์ที่พูดถึงนี่ก็เป็นนโยบายการค้าของประเทศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและประเด็นนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ให้โดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2คนนั้นก็เขามีบทบาทสำคัญในการเมืองของสหรัฐอเมริกาหนังสือ3เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะเล่มแรกก็จะเป็น The Coming China Walks นะครับเป็นเรื่องของการเล่มนี้ The Coming China War เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่มากมายมหาศาลและอิทธิพลของประเทศจีนที่มาส่งผลต่อการแข่งขันศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในตัวสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ในตลาดโลกซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าพลังงานที่จีนมีบทบาทก็เรื่องการค้าพลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ The Coming China Walks ในเขียนเมื่อปี2006เล่มที่2ผมคิดว่าเป็นเล่มสำคัญ Debt by Chinaพูดเรื่องของเงินอุดหนุนของประเทศจีนการแทรกแซงเงินหยวนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานที่ต่ำซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิตการจ้างงานและโดยตรงต่อสหรัฐอเมริกาอันนี้เล่ม2011เล่มที่3เนี่ยนะครับ Crouching Tiger พูดถึงจีนที่เป็น Crouching Tiger Crouching Tiger ก็คือ
1: เสือหมอบ
3: เสือซุ่มเสือหมอบ
1: เสือหมอบเหมือนชื่อหนังเลยครับ
3: พร้อมจะตะปบกินใครก็ได้นะฮะท่านลองไปดูเวลาเสือจะขย่ำเหยื่อเนี่ยก็จะไปซุ่มแต่หมอบไว้แล้วก็โจมตีพูดถึงเรื่องอะไรเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะ2015เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเพิ่มกำลังทางทหารของประเทศจีนในอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งในไต้หวันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้การแข่งขันด้านความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิกสองเล่มแรกเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเล่มสุดท้ายล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่ จีนมีบทบาทในอินโดแปซิฟิก3เล่มนี้มีส่วนสำคัญที่ไปเข้าตาทรัมป์แนวคิดเรื่องจีนของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยตรงกับแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับจึงมาร่วมงานกัน
1: ครับ
3: สมัยแรกเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าของคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและก็เป็นผู้ร่วมร่างนโยบายหาเสียงด้านเศรษฐกิจการค้าและการฟื้นฟูภาคการผลิตของสหรัฐอันนั้นเป็นสมัยแรกพอสมัยที่2เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานาธิบดีและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการค้าการผลิตมีบทบาทสำคัญในการผลักดันกฎภาษีนโยบายภาษีอย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่มที่ล่าสุดบทบาทล่าสุดก็คือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับรายงาน The Great Transshipment Scam ที่ประเทศไทยถูกตรวจสอบว่ามีสินค้าสวมสิทธิ์เล่มนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือการปราบกลโกงของสินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งหลักๆของการพูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของของการเข้าไปพูดถึงประเทศจีนนะพูดง่ายๆคือพูดถึงประเทศจีนล้วน
1: ๆครับ
3: คือออกมาจัดการกับจีนในอีกรูปแบบนึงนะโดยตรวจสอบ40ประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยสาระสำคัญของTransshipment Scam ก็คือคนโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่รายงานมันเป็นชื่อว่ากลโกงการสวมสิทธิ์ครั้งใหญ่การขยายตัวขอบเขตและต้นทุนความเสียหายภาษาอังกฤษใช้ว่ารายงานนี้ว่า The Great Transshipment Scam Rights Scope and Costs ซึ่งบอกว่าจีนเนี่ยใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาอันนี้ชัด
1: ครับ
3: อันนี้เราเห็นว่าสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเยอะแล้วก็ไปปลายทางที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงตอนต้นที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นภาษีตอบโต้มาตรา M.122 M.301 หรือแม้กระทั่งรายงานล่าสุดเนี่ยสาระสำคัญที่มาที่ไปของมาตรการภาษีต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์บอกมาเนี่ยจัดการกับประเทศจีนและเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าสาระสำคัญอยู่แค่นี้แหละครับ2เรื่องครับจัดการกับประเทศจีนแล้วก็การขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเพราะนั้นจีนจึงใช้ประเทศที่3ตามคำกล่าวอ้างของรายงานที่ว่านะครับว่าจีนใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อทางผ่านสินค้าเพื่อส่งไปสหรัฐอเมริกาก็มันมีเหตุและผลของมันอยู่ในข้อที่1ก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีประเทศจีนมีสงครามการค้าตั้งแต่สมัยทรัมป์1เป็นต้นมาสินค้าจีนก็เข้าสหรัฐลำบากนโยบายของประเทศจีนก็คือว่าไม่ลดกำลังการผลิตเพราะถ้าลดกำลังการผลิตเขาก็เกิดการจ้างงานก็มีปัญหาเรื่องภาคอสังหาริ
1: มทรัพย์จะสะดุด
3: ผลิตเท่าเดิมสินค้าไปไหนก็ต้องมาประเทศไทยครับต้องมาประเทศไทยต้องมาประเทศอาเซียนแหละครับหรือทั่วโลกนะครับเพราะนั้นจีนก็ต้องใช้ประเทศที่3เป็นทางผ่านเพื่อไปสหรัฐอเมริกาในรายงานนี้ยังบอกเป็นข้อที่2ว่าการคำว่าการสวมสิทธิ์สินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ตัวแต่มันมีหลายรูปแบบมากมันอาจจะมาทางด้านเรื่องของ local content ใช้วัตถุดิบที่ต่ำในประเทศนั้นๆมันอาจจะมาเป็นเรื่องของการ re-export re-brand re-labeling นะครับเปลี่ยนหลักมันมาจากเรื่องของการเข้ามาเป็นทุนที่เข้ามาลงทุนเดี๋ยวอันนี้ตามรายงานนะครับนี่ตามรายงานนะครับข้อที่3ก็คือว่าประเทศไทยถูกจัดในเทียร์2ก็คือระดับที่2เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเทียร์2เทียร์3นี่มันคืออะไรส่งรายงานนี้เพื่อจบเบรกแรกนี่แหละครับส่งรายงานนี้เข้าไปที่ศุลกากรเพื่อให้ศุลกากรตรวจสอบสินค้าใน40ประเทศ 7:15 ท่านผู้ฟังครับผมขอเบรกก่อน
1: ครับเราก็รู้นะว่า อาจารย์โนราเนี่ยคือใครเขียนหนังสืออะไรบ้างและทำไมต้องเป็นจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้มีผลกระทบนะต่อนโยบายจีนนับจากนี้นะครับแล้วเราเกี่ยวอะไรกับไทยด้วยอันนี้คืออาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามคุณมื้อนี้อาเซียนกันต่อนะครับคุณลิซ่าอาจารย์อาจครับ
3: ครับท่านดร.ครับสวัสดีครับคุณสุมิตรศิริโชตนะครับคุณพงศสิทธิ์ใช่ไหมคุณพงศสิทธิ์บอกว่าให้นาวาโรมาปราบสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูด้วยนะครับ
1: ครับ
3: โอเคเราไปต่อกันครับท่านผู้ฟังประเทศที่เจอการตรวจสอบจากรายงานกลโกงการสวมสิทธิ์เนี่ยก็มีอยู่40ประเทศนะตามรายงานของเขาเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระดับเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์1เนี่ยเป็นประเทศประมาณสัก8ประเทศเนี่ยเป็นพันธมิตรของสหรัฐล้วนๆเนี่ยเขาเล่นด้วยนะ
1: ไม่ไว้หน้าใครไม่สนใคร
3: ใช่มีแคนาดามียุโรปมีอินเดียมีอิสราเอลด้วยนะญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันเหตุผลของระดับที่1เทียร์1เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มประเทศ8ประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีมูลค่าสูงมีฐานการผลิตมีโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ส่งไปสหรัฐกลุ่มเทียร์2เนี่ยมีอยู่ประมาณ6ประเทศก็เป็นประเทศไทยด้วย
1: อยู่ในไหน
3: มีบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียไทยตุรกีแล้วก็เวียดนามไอ้กลุ่มเทียร์2นี่ก็ไทยอยู่ในนั้นเนี่ยมันเขาบอกเหตุผลว่าไอ้กลุ่มประเทศเนี้ยประเทศไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจีนเยอะเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมก็ระหว่างเทียร์หนึ่งที่แบบส่งไปเยอะๆไปอเมริกากับกลุ่มเทียร์สองที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยอะไรกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่ากันผมว่าพอๆกันเลยนะสูสีนะ
1: ครับ
3: เพราะว่าเผลอๆไอ้เทียร์สองเนี่ยจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเทียร์สองเนี่ยตั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปด้วยนะเทียร์สามเนี่ยระดับสามเนี่ยก็มี24ประเทศอาเซียนก็จะมีกัมพูชามีลาว นะครับผมเมียนมาไอ้พวกมีอาร์เจนตินามีชิลีมีโคลัมเบียอะไรเนี่ยกลุ่มประเทศนี้เขาบอกว่าเขาคือสหรัฐอเมริกาบอกว่าพวกคุณเนี่ยใช้แรงงานต่ำแล้วส่งไปสินค้าไปขายสหรัฐอเมริกาแล้วคุณเนี่ยในเทียร์3เนี่ยคุณคือไอ้24ประเทศเนี่ยคุณเนี่ยใช้แรงงานต่ำและคุณก็ไม่มีกับระเบียบกติกาศุลกากรของคุณเลยคือพูดง่ายๆคือสินค้าจีนผ่านคุณง่ายดายเลยอะไรประมาณนี้นี่คือ3เทียร์ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่รายงานนี้จะถูกตรวจสอบส่งไปให้ศุลกากรสหรัฐอเมริกาที่ตัวย่อว่า CBP เนี่ยนะครับตรวจสอบลายสินค้าตามที่ปีเตอร์นาวโวโลซึ่งเป็นผู้กำกับสำนักงานที่พูดถึงเป็นสำนักงานนโยบายการค้าและการผลิตแห่งทำเนียบขาว
1: ครับ
3: ตัวย่อมันเป็น OTMPสำนักงานที่อยู่ under ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเนี่ยปกติเนี่ยผมนี่จะเข้าใจว่ามีเฉพาะ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันมีหลายสำนักงานมากๆทั้งเศรษฐกิจทั้งการค้า USTR ก็เป็นเรื่องของภาษีกรณีของที่คุณปีเตอร์นาวโลกำกับดูแลเนี่ยก็เป็นสำนักงานนโยบายการค้าและผลิตแห่งทำเนียบขาวซึ่งก็ออกรายงานมานะครับมาดูตรงนี้กันหน่อยแล้วจากรายงานนี้จากต้นทางมาที่คุณปีเตอร์นาวาโรแล้วเนี่ยนะครับจากต้นทางของรายงานเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบประเทศไทยยังไงประเทศไทยเนี่ยจะถูกตรวจสอบจะได้รับผลกระทบจาก8อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ส่งไปสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็มาดูตัวเลขว่าปัจจุบันเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนเยอะมากเยอะกว่าการส่งออกมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่านำเข้าจากจีนมากกว่าการส่งออกประมาณสัก 2.5 เท่าทำให้ขณะนี้เนี่ยนะครับการขาดดุลการค้าไทยกับประเทศจีนประมาณสัก2ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศมันประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทแต่ถ้าเอาตัวเลขสะสมที่เราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยมาจนถึงวันนี้ประมาณ12ล้านล้านบาท4เท่าของงบประมาณประจำปีของประเทศไทย
1: ครับ
3: ซึ่งมีกลุ่มการวิเคราะห์ว่าการวิเคราะห์ว่าและกลุ่มไหนได้รับผลกระทบมากน้อยจากรายงานของคุณปีเตอร์นาโวโลวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าผมก็ไปเอาว่าสินค้าไหนที่เรานำเข้าจากจีนมากที่สุดมันเพิ่มมากเป็นผิดปกติและผมก็ไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาสินค้าตัวไหนที่เพิ่มผิดปกติแบบว่าเพิ่มสูงผิดปกติ
1: ครับและ
3: เอามาเทียบกัน
1: และพบว่า
3: ก็จะมี8อุตสาหกรรมครับท่านด็อกเตอร์ครับ
1: ครับ
3: พิซซ่าครับ1ครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลโลหะมีค่ารถยนต์และส่วนประกอบพลาสติกเหล็กและผลิตภัณฑ์อีกทองแดงเครื่องมือทางการแพทย์ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของการปิดกิจการผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้ครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังก็คงได้ตามข่าวว่าชามตาไก่ถ้วยไก่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
1: ครับ
3: และราคาถูกกว่า
1: ใช่แทบไม่เหลือแล้วว่าที่ลำปางคือผมเห็นสัมภาษณ์แบบเป็นคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานเซรามิกชามตาไก่อ่ะโอ้ออกมาร้องไห้บอกว่าแบบไม่มีงาน

0: แทบ
1: ครับครับ
0: ไม่เหลือแล้วว่าที่ลำปางคือผมเห็นสัมภาษณ์แบบเป็นคนที่เขาทำงานอยู่ในโรงงานเซรามิกชามตาไก่อ่ะโอ้ออกมาร้องไห้บอกว่าแบบไม่มีงานหายไปหมดเลยอะครับ
1: ใช่ครับท่านด็อกเตอร์ครับทุกสำคัญแล้วก็อยากจะแชร์ท่านผู้ฟังก็คือว่าปัจจุบันเวลาเราสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆเราก็ต้องไปซื้อเหล็กมาเหล็กเส้นเหล็กนู่นเหล็กนี่เนี่ยแล้วเราก็จ้างคนงานให้มาเชื่อมต่อหลังคาจากเหล็กต่างๆวันนี้ดร.กุลิซ่าก็จะไปว่าถ้าเป็นอาคารตึกหรือร้านกาแฟสวยๆนี่ก็จะใช้เป็นโครงเหล็กนะอันนั้นปกติเราทำแบบนั้นเอาเหล็กมาเป็นแท่งแท่งแท่งแท่งแล้วไปจ้างช่างมาเชื่อมการติดต่อเป็นบ้านเป็นหลังคาอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
1: วันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วครับมันเป็นเหล็กสั่งตัดหมายความว่าถ้าด็อกเตอร์คุลิซ่าอยากจะสร้างร้านกาแฟสัก1 ล้านหรือจะสร้างบ้านหรืออยากจะสร้างโรงงานหรืออยากจะสั่งสินค้าไม่ต้องหาช่างเชื่อมมาแล้วไม่ต้องซื้อเหล็กเป็นท่อนๆมาต่อกันแล้วครับ
0: ครับ
1: คุณลิซ่าด็อกเตอร์ไปบอกเขาเลยเขาจะสั่งตัดเหล็กมาโดยปริยายมาประกอบเหมือนเปรียบเทียบว่าถ้าเราไปซื้อราวตากผ้ามันก็จะใส่เป็นกล่องๆเรามาขันน็อตประกอบ
0: DIY เองเลย
1: DIY
0: ฮะ
1: ตอนนี้มันไปถึงขนาดว่าเหล็กสั่งตัดประกอบที่แน่ๆก็คือว่าช่างเชื่อมพี่ๆที่ใช้แรงงานในการเชื่อมต่างๆตกงาน
0: แล้วต่อไปแบบว่าอาจารย์นึกถึงอาชีวะภาคช่างเชื่อมจะอยู่ยังไง
1: ไม่ต้องเปิดหลักสูตรแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่จำเป็นอันนี้เขาเอาโครงเหล็กมานะครับแล้วก็ขันน็อตประกอบก็เป็นร้านกาแฟเป็นบ้านเป็นอาคารต่างๆได้เร็วมากมาก
0: ครับ
1: แล้วอันนี้ก็ภาษีนำเข้าของเข้ามาประเทศไทยเป็น0ครับ
0: ครับอ๋ออ่ะนี่ต้องคิดให้เยอะๆนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยการที่เราได้ของถูกมานะครับอาจจะรู้สึกว่าจ่ายน้อยกว่าสะดวกสบายกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วการเข้ามาแบบนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนปลาหมอคางดำเลยไหมอาจารย์คือมันกินเรียบกินราบทำลายระบบนิเวศทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะว่าได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับอาจารย
1: ์ดร.สรุปได้ดีมากๆเลยขีดเส้นใต้ที่ดร.เจตสรุปไว้เมื่อกี้สุดยอด
0: ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน M-Quad CEO CEO of ASEAN นะครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณท่านดร.กุลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ทาง Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขหวังว่ารถจะไม่ติดมากนะฮะเผื่อเวลากันด้วยนะเพราะว่าดูฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นที่พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ครับก็มีหลากหลายประเด็นโดยการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์อยู่แล้วก็มีการให้ความคิดเห็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านแม้ว่าจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายจังหวัดของภาคเหนือเมื่อคืนนี้ครับมีการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักในหลายจังหวัดให้ระวังน้ำป่าหลักดินถล่มเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับแต่ขอเริ่มต้นด้วยการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับเลยครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีและประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินหน้าสานต่อภารกิจต่างประเทศครับบินตรงจากออสเตรเลียเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่าง22 สิงหาคมนี้ครับประเดิมวันแรกเปิดห้องพบผู้บริหารระดับสูงของ Skyline Enterprise นะครับผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะการเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศที่2ต่อเนื่องจากการเยือนเคลือรัฐออสเตรเลียครับโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่าง 20-22 สิงหาคมสำหรับภารกิจเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงแคนเบอร์รา 9:30 ครับมุ่งหน้าสู่นครโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์คณะของนายกมีกำหนดเดินทางถึงโอ๊กแลนด์ตอน 14:45 ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย5ชั่วโมงนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจสำคัญในช่วงบ่ายนะครับเน้นขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์เข้าพบหารือเริ่มจากเวลา 16:00 นพบหารือกับผู้บริหารของ Skyline Enterprise 16:30 หารือกับบริษัท TNG Globalนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจร่วมกันก่อนที่วันนี้ครับศุกร์ที่21สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการเพื่อหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผลักดันความร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพหารือครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์เพื่อเชื่อมธุรกิจผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิวส์นะครับ2ยักษ์ใหญ่นิวซีแลนด์เชื่อคารมอนุทินเทลงทุนผลไม้และบันเทิงดันเกษตรกรไทยปลูกแอปเปิ้ลสอสอส้มภูเก็ตโวยไม่เกี่ยวนอมินีโรมถามเสี่ยหนูเชื่อจริงหรือผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวจะโกหกประชาชนไปได้อีกนานแค่ไหนนายกจะนิ่งเฉยกับเรื่องแอบอ้างเบื้องสูงในการหัวสวได้อย่างไรทั้งที่มีหน้าที่ปกป้องนิติรัฐนิติธรรมแฉเมื่อเห็นข้อมูลแล้วข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรจะดูเล็กไปด้วยซ้ำไอซ์วอนประชาชนช่วยกดดันกกต.ส่งเรื่องไปศาลฎีกานายกยันไม่รู้ไม่เกี่ยวอภิปรายมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบถ้าเรื่องบริหารนิภาพรวมก็พร้อมจะตอบกรรมาธิการงบตัดเงินจ่ายค่าปรับคดีคลองด่าน 3,000 ล้านบาทออกจากงบปี70สงสัยทำไมเรื่องรัฐให้บังคับจ่ายทั้งที่คดียังฟ้องร้องในศาลแพ่งสมชาติสสภูเก็ตพักส้มบวยถูกกล่าวหารุนแรงเป็นโนมินีให้ต่างด้าวขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังเยือนนิวซีแลนด์อยู่ครับ
0: ค่ะซึ่งระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหัวสวหลังจากฝ่ายค้านหยิบเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ หลังจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยืนยันเรื่องการหัวสวเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับวุฒิสภาและหัวสวเป็นเรื่องที่เขามีข้อสงสัยถึงที่มาของวุฒิสมาชิกในเมื่อรัฐบาลกับวุฒิสภามันเป็นคนละสถาบันกันวุฒิสภาอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้วเช่นกันกับฝ่ายตุลาการทั้ง3เป็นเสาหลักของประเทศไม่สามารถไปก้าวก่ายก้าวล่วงหรือว่าไปกำหนดใดๆข้ามเสาได้นายอนุทินกล่าวอีกนะคะว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่จะต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนี้ซึ่งตนเองมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วรัฐมนตรีแต่ละคนได้รับการพิจารณาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งมีการถวายสัตย์มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะมาบริหารราชการแผ่นดินพร้อมบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่ตอบได้ก็ตอบส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องมีความกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลแต่ถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องตอบหรือเป็นเรื่องพรกเงินกู้พรบงบประมาณเรื่องของไทยช่วยแทนพลัสเรื่องของ GDP เศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นผู้ตอบชี้แจงแต่หากเป็นการบริหารในภาพรวมตนเองก็ยินดีที่จะตอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้มติชนก็พาดหัวข่าวใหญ่พาดหัวข่าวหลักเช่นกันค่ะภูมิใจไทยโยนโสพลเคาะยติซักฟอกหัวสวไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินชี้อยู่กันคนละสถาบันพักประชาชนเฉ่งอย่าหลอกตัวเองเดชรัฐได้เบอร์4ชิงอบจ.นนท์นายกนำทีมถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนภูมิใจไทยโยนประธานโสพลเคาะยติซักฟอกฝ่ายค้านคดีหัวสวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอนุทินชี้อยู่คนละสถาบันกันนำคณะดินนิวซีแลนด์ถกบิ๊กธุรกิจกีวีดึงลงทุนชูไทยเชื่อมอาเซียนเถงนำเดชรัฐสู้ศึกนายกอบจ.นนท์ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของการเมืองนั่นก็คือข่าว DSI ออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้การนะครับเรื่องของการไปถือหุ้นอาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีนี่แหละครับก็มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เปิดเผยครับว่าสำหรับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานในคันการสืบสวนพบว่าที่ร้อยตรีสมชาติครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและก็อาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันนี้กองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างการสืบสวนเรื่องดังกล่าวล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกแก่ว่าที่ร้อยตรีสมชาติให้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในฐานะพยานกับคณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงในวันจันทร์ที่31สิงหาคมถ้าหากว่าที่ร้อยตรีสมชาติมีความประสงค์จะเข้ามาชี้แจงก่อนกำหนดนัดหมายก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับโดยทางพนักงานสืบสวนมีความพร้อมในการเปิดพื้นที่รับฟังข้อมูลและก็พยานหลักฐานของพยานอยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับว่าที่ส.ส.สมชาติก็โพสต์นะครับว่าจะเข้าชี้แจงกับ DSI เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจทางพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคงมีความพร้อมในการสอบปากคำในฐานะพยานแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่มีการประสานเข้ามาพบแต่อย่างใดนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับกองคดีความมั่นคง DSI ออกหมายเรียกพยานสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตชี้แจงถือหุ้นบริษัทคนต่างชาติเข้าข่ายนอมินีส่วนไทยโพสต์ก็พาดหัวประเด็นนี้นะครับว่า DSI ออกหมายเรียกพยานส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าชี้แจง31สิงหาคม69ปมถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติส.เข้าข่ายนอมินีเจ้าตัวโต้เป็นการกล่าวหาจนเกินเลยไปจากความเป็นจริงยื่นหนังสือยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ตรวจสอบครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะคะมีข่าวมาจากคปพ.ค่ะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเวลาที่ต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินคืนหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญาโดยช่วงที่1ก็คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจสามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้ประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงถ้ามีช่วงที่2ก็คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านนะคะน้ำที่ท่วมในเขตเมืองน่านก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูค่ะโดยที่อำเภอปัวน้ำลดแล้วแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายขนาดใหญ่เอาไว้โดยน้ำจากแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงถึง5เมตร56เซนติเมตรจนล้นข้ามผนังกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมในเขตเมืองน่านมาเกือบ1วันซึ่งเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เริ่มแห้งลงหลายพื้นที่แต่ว่าชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ซึ่งระดับพื้นที่ต่ำกว่าชุมชนอื่นๆในเมืองน่านก็ยังมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมสูงอยู่กว่า1เมตรบางจุดสูงเกือบ1เมตรครึ่งชาวบ้านในชุมชนหลายร้อยครัวเรือนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากติดเกาะกลางน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาจะเข้าจะออกก็ต้องอาศัยเรือจากทหารและกู้ภัยหลายคนที่อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินก็ทำได้แค่รอข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มที่กู้ภัยและทหารนำเข้ามาแจกจ่ายชาวชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท้อใจกับภัยธรรมชาติที่ถล่มบ้านเรือนทรัพย์สินพังชีวิตมาถึง3ปีติดต่อกันเข้าไปแล้วค่ะนอกจากนี้ในเมืองน่านที่บ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวอำเภอปัวที่ถูกน้ำป่าซัดถล่มความเสียหายก็ยังหนักหนาบ้านเรือนหลายร้อยหลังยังเต็มไปด้วยดินโคลนรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายร้อยคันที่ถูกน้ำป่าซัดก็ยังจอดตายระเกะระกะอยู่ในชุมชนชาวบ้านบางคนออกมาเดินดูบ้านเรือนทรัพย์สินของตนเองทั้งน้ำตาประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนว่ายังอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวรองผวาโบสถ์ทรุดตัวจมวัดภูมินเชนระดมกู้วิกฤตน่านทะลักสุโขทัยท่วม3อำเภอแม่ฮ่องสอนถนนขาดเตือน25จังหวัดมีฝนหนักน่านยังไม่คลายวิกฤตมวลน้ำไหลบ่าทะลักท่วมเมืองทั้งย่านเศรษฐกิจและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพวัดภูมินจมค่ะพระสงฆ์สามเณรพายเรือสำรวจบริเวณรอบพระอุโบสถวัดภูมินอำเภอเมืองน่านโบราณสถานสำคัญที่มีจิตรกรรม ฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกถูกน้ำท่วมขังรอบวัดสูงประมาณ 70-80 เซนติเมตรเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายต่อตัวจิตรกรรมฝาผนังและองค์พระอุโบสถอย่างชัดเจนค่ะ
1: เช่นเดียวกับทาง Daily News นะครับก็มีภาพประกอบด้วยแต่ว่ามาดูเนื้อหากันก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อค่ำวานนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับเรียกประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่ก็มีการสั่งการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือว่าวอลลุ่มทุกจังหวัดเลยครับดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือเน้นย้ำให้ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับในที่ประชุมกำหนด5ข้อสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือก็ได้แก่การตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลูมแบบจุดเดียวในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอุปยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยการเตรียมกำลังพลให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลาการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปอพอได้ทันทีนะครับแล้วก็นายชนันท์บอกด้วยนะครับว่าจะต้องมีการซักซ้อมการเตือนภัยเพื่อเกิดเหตุอีกครั้งซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นตัวอย่างในการสั่งการระเบียบของรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัตินะครับภาพประกอบของ Daily News นะครับเป็นภาพจมบาดาลเป็นภาพน้ำป่าลักทะลักท่วมจังหวัดน่านครับโดยรัฐบาลถอดบทเรียนถนนสะพานกีดขวางทางน้ำต้องปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำในอนาคตพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและ AI นำผลพยากรณ์มาประมวลแล้วก็พัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้แจ้งเตือนภัยเร็วขึ้นพาดหัวข่าวของ Daily News นะครับยอมรับระบบแจ้งน้ำท่วมช้าปรับใหม่รู้เร็วขึ้น5วันดึง AI ช่วยพยากรณ์ทรงศักดิ์ถอดบทเรียนน้ำป่าถล่มน่านถนนสะพานกีดขวางทางน้ำเล็งปรับปรุงเพิ่มช่องทางระบายน้ำในอนาคตยอมรับระบบเซลล์บรอดแคสต์ช้าปรับปรุงแจ้งเตือนให้เร็วขึ้น 5-10 วันหรืออย่างน้อย1วันเพื่อให้ทันตั้งตัวจอนำเทคโนโลยี AI มาช่วยพยากรณ์มากขึ้นชี้ฝนจะตกหนักอีกช่วง 27-30 สิงหาคมขณะที่รัฐบาลยกระดับมือรับมือน้ำท่วมน่านตั้งศูนย์บัญชาการแบบจุดเดียวซิงเกิลคอมมานด์ติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยแจ้งเตือนอพยพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสั่งเตรียมแผนระดมเครื่องจักรกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกทันทีเตือนพะเยาลำพูนรับมือน้ำป่าด้านมท.3ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แนะแม้น้ำลดลงแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวครับ
0: โดยมีการอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์นะคะซึ่งช่วงคืนที่ผ่านมาทางปอพอได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนัก2จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยช่วง 3:30 นะคะเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำและที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเมื่อช่วง 4:30 เซลบอร์ดแคสต์ก็ได้แจ้งเตือนมีฝนตกหนักจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวสถานการณ์น้ำท่วมเช่นกันค่ะท่วมทะลักเขตเมืองน่านจมมิดเฝ้าเข้มภูเพียงเวียงสายศชนานค้างคืนลุยสู้น้ำสั่งเร่งฟื้นฟูปัวและท่าวังผาแม่ฮ่องสอนดินสไลด์ทับโรงเรียนบ้าน7 5น่านยังวิกฤตน้ำป่าจากปัวทะลัก น้ำป่าจากปัวทะลักท่วมกลางเมืองน่านจมพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนร้านค้าโรงแรมวัดดังอย่างวัดภูมินท่วมหนักค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ครับร่วมถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นที่สุจริตชี้กระบวนการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนไม่มียืดเยื้อนะครับแล้วก็ล่าสุดไปพบเส้นเงินพุ่งถึง 9,000 ล้านมีข้าราชการระดับ10แล้วก็นักการเมืองเอี่ยวกับการทุจริตด้วยครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับมีการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การบริหารราชการแบบพิเศษนะครับมีนายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ ส.ส.ระนองภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการเป็นประธานประชุมพิจารณาเรื่องความเสียหายสิทธิ์บางประการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในกลุ่มที่ไม่อยู่ในข่ายทุจริตในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68มีการเชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมครับนายคงกฤษบอกว่าเนื่องจากครั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตอาจเสียสิทธิ์ในการบรรจุหรือว่าแต่งตั้งในจังหวัดที่เขาไม่ได้เลือกมาก่อนสำหรับวันนี้ครับเมื่อได้ขึ้นบัญชีก็อยากให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เลื่อนบัญชีขึ้นมาขณะที่รัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่าหากได้ติดตามกระบวนการขั้นตอนกำลังส่งข้อมูลผู้ที่มีคะแนนผิดปกติให้ทับคังให้กับทางกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งหลังจากนั้นกจังหวัดครับก็จะมีการประชุมและก็ส่งข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ถอดถอนผู้ที่ทุจริตและถูกบรรจุเข้าไปเมื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกถอนถอนออกไปครับก็จะทำให้มีที่ว่างเดิมเกิดขึ้นเมื่อถามว่านอกจากสิทธิ์สอบแล้วจะสืบเนื่องถึงสิทธิ์อะไรบ้างเช่นเรื่องเงินเดือนนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าทั้งหมดอยู่แล้วเพราะเราถือว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรได้ก็ต้องดำเนินการต่อแต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกซึ่งคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มวันที่บรรจุหลังจากมีการเรียกบัญชีแล้วก็บริหารบัญชีเสร็จเมื่อเรียกคนไปบรรจุก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นรวมแล้วประมาณ 5,000 กว่าคนแต่ตัวเลขมีการขยับทุกวันครับเมื่อถามว่าการถอดถอนรายชื่อ 5,925 คนจะมีอุปสรรคหรือไม่เพราะบางท้องถิ่นยังกังวลสุดท้ายจะยืดเยื้อออกไปหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่าไม่ยืดเยื้อแน่นอนครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวแนวหน้าครับมท.4ถกกรรมาธิการกระจายอำนาจปมรักษาสิทธิผู้สอบท้องถิ่นสุจริตยันกระบวนการถอดถอน 5,925 รายชื่อไม่ยืดเยื้อไร้ฟอกข่าวครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะสุดเศร้ารับศพเรย์ปมฟุบดับหัวใจตีบถึง3เส้นเมียร่ำให้ยันไม่รู้ว่าป่วยลีโอพุทธชาคริสเผยเคยเตือนพักผ่อนน้อยสวดวัดยางสวนหลวงรวม7คืนพิธีเผา26สิงหาคมและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมคุณชาคริสแย้มนามรับศพเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรและพระเอกชื่อดังที่จากไปกระทันหันออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพโดยชาคริสระบุมีเส้นเลือดหัวใจตีบ 90% ถึง3เส้นเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตค่ะ
1: เรื่องของขบวนการบัตรชมพูนะครับจะมีการขยายผลไปทั่วประเทศนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่เขตดินแดงนะครับและผู้ว่าชัดชาติสั่งเช็คย้อนหลังทั้งหมดเลยครับ มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับก็หยิบยกมาจากเว็บไซต์ของ TNA Court ของสำนักข่าวไทยกันก่อนเลยนะครับว่าผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสุกนี้สั่งสอบย้อนหลัง10ปีทุกเขตพร้อมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันปัญหา

0: บิ๊กต่ายนั่งประธานเคาะโผนายพลสะพัดบิ๊กเต่าผงาดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 23สิงหาคมตำรวจนัดประชุมบอร์ดกลั่นกรองเคาะโผนายพลบอร์ดชงกตร.เห็นชอบสะพัดเก้าอี้เกรด A ทินกรรังมาศผู้บัญชาการไซเบอร์นพสินผงาดผู้บัญชาการสตม.และบิ๊กเต่าขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะ
1: มีอีกประเด็นหนึ่งอยู่ใน MCOTนิวส์นะครับนั่นก็คือเรื่องของวัดป่าอดุญญารามก็ฟีเวอร์หนักเลยนะครับตอนนี้มีคนแห่จองเป็นประธานกฐินกันจำนวนมากครับแล้วก็ส่วนป้าดาเองถูกออกหมายเรียกนะครับซึ่งพาดหัวข่าวของสำนักข่าวไทยพาดไว้ว่าพลังศรัทธาไม่แพ้วัดป่าอดุญขอนแก่นเดินหน้าจัดกฐินใหญ่17สายทั่วประเทศชุมชนร่วมใจทำนุบำรุงศาสนาเดินหน้าทำบุญแม้มีประเด็นพิพาทเรื่องของที่ดินครับ
0: มีข่าวของน้องเนเน่รอยัลนะคะก็ถึงลอสแอนเจลิสแล้วคนไทยในสหรัฐแห่ต้อนรับอบอุ่นค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะน้องเนเน่ถึงสหรัฐคนไทยแห่รับกระหึ่มลงจิง AGT รอบไลฟ์โชว์เจ้าตัวมั่นใจซ้อมหนักซึ่งก็มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสสหรัฐค่ะร่วมถ่ายรูปกับน้องเนเน่รอยัลร็อกเกอร์สตาร์สาววัย16ปีนะคะขณะมารอต้อนรับที่สนามบินในโอกาสที่เนเน่เดินทางมาร่วมการแข่งขันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐเองมีภาพหมอฟันเถื่อนครับเมื่อวานนี้ตำรวจปคบลุยจับหมอฟันเถื่อน5รายใน3จังหวัดหลังเปิดร้านลักลอบทำฟันเถื่อนยึดอุปกรณ์การแพทย์กว่าพันชิ้นก็มีการจับกุมนางสาวอุทัยพรมใสที่ร้านอุทัยเทคนิคทำฟันย่านบางเขนครับสารภาพเปิดร้านซ่อมฟันปลอมมา 4-5 ปีแล้วนะครับโดยใน5รายนี้นะครับบางรายจบแค่ป.6และอีกรายหนึ่งจบม.3 ครับแต่ว่าได้มีการทดลองทำกับฟันตัวเองจนเชี่ยวชาญเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เลยมาเปิดรับลูกค้าแต่ว่าก็ถูกตำรวจจับไปในที่สุดนะครับพาดหัวสั้นๆของไทยรัฐครับระดมจับ5ร้านหมอฟันเถื่อนช็อกจบแค่ป.3 อีกรายดู YouTube แล้วก็มาเรียนแบบครับมีเรื่องของกรมน.ภาค4ครับพร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับเดินหน้าสนับสนุนตัวแทนจากทุกอำเภอในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่โรงเรียนดารุสสลามในตำบลตันหยงมัดมอบเงินสนับสนุนจากกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้แก่ทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีหรือว่า U15 หลังผงาดคว้าแชมป์สันติสุขครับระดับอำเภอพร้อมเป็นตัวแทนสู้ศึกในระดับจังหวัดในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการใช้กีฬาดึงพลังของเยาวชนออกจากวงจรยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่จุดประกายให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองมีแบบอย่างที่ดีแล้วก็มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนผ่านเส้นทางกีฬาครับก็ขอขอบพระคุณข้อมูลนี้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้ค่ะคุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักใน2จังหวัดเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเวลา 22:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยหลังมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อัปเดตสถานการณ์น้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหลายเส้นทางและบางจุดน้ำไหลเชี่ยวมากปภ.ย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินจับตาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นนางสาวรัชดาพรได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ5แนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงต้องคาดการเป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดก่อนคือ 1. ถ้ามีสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทรัพย์สินที่มีความเสียหายสูงออกจากพื้นที่ก่อน 2. การเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรกหลังมีการคาดการณ์จะเกิดเหตุขึ้น 3. ต้องประสานชลประทานอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อมีความคิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมอย่างไรหรือน้ำจะลงมาจากที่ไหนต้องรีบแจ้งมาที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อมีข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ 4. จะต้องประสานสาธารณสุขให้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางอยู่ครัวเรือนใดเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ 5. เน้นย้ำถึงเรื่องการประสานเครือข่ายมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจะต้องคิดเสมอว่าทำงานกันเป็นทีมและบูรณาการกันทุกหน่วยงานโดยจะต้องตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อมอบหมายงานลงไปให้เจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนภัยและการคาดการพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่42จังหวัดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: One Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ในการส่งกำลังใจเพื่อพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับในเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับหรือจังหวัดอื่นๆนะครับที่กำลังได้ผลรับผลกระทบจากน่านลงมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเราคนไทยไม่เคยเหือดแห้งอยู่แล้วนะครับหรือสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับที่อยากให้เราประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวที่ต้องช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้นะครับก็เราอยากจะให้ลูกทุ่งมหานครนะครับระดมทุนหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งกิจกรรมวันที่30สิงหาคมอย่างที่ฟังสปอตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะใครสะดวกมาได้เลยเดินทางสะดวกนะครับนะฮะมาที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ศิลปินเพียบนักจัดรายการเพียบอย่าลืมเตรียมสตุ้งสตังมาอุดหนุนมาให้กำลังใจนะครับพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆนานานะครับภายในงานด้วยนะครับหรือใครสนใจอยากจะมาร่วมนะฮะกิจกรรมนะฮะยืนยันมาเรียบร้อยว่าจะมาแน่ๆนะครับมาหน้าไมค์คุยกันนะครับ022481366นะครับ022481366นะครับก่อนจะแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตนะครับเรามีเรื่องราวประชาสัมพันธ์นะครับดีๆนะครับนะฮะ
8: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอาหารการกินนี้อร่อยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะเผื่อว่าใครจะไปรับประทานอาหารที่ไหนนะคะเรื่องกินเนี่ยคนไทยไม่เป็นรองใครแน่นอนค่ะของอร่อยมีให้เลือกได้ทุกมื้อไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มนะคะแต่ถ้ากินอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาค่ะความสุขก็อาจจะหายไปทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียค่ะให้กระต่ายบินทรอทรอลช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องค่ะได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่แต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินทรอทรอลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณพกติดตัวไว้ด้วยนะคะ
7: อ่ะนะครับระหว่างรอสายคุณผู้ฟังที่02-248-1366นะครับเราจะแนะนำเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงเวลาจอกคือฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากบิ๊กสุรินทร์นะครับในสังกัดของ BE Studio นะครับคำร้องทำนองโดยบิ๊กสุรินทร์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยนะครับเบอร์ดีกีตาร์บลูนะครับนะฮะเพลงชื่อคืนเธอนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะครับสามารถขอได้นะฮะตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งหมานครนะครับหลังเพลงนี้หน้าใหม่คุยกันนะ02-248-1366สายเดียวเท่านั้นนะครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิต
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธาย

0: กินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายมาใหม่เนาะนะครับอยู่ในสายหรือยังไม่แน่ใจนะครับสวัสดีครับ
3: ยังนะคะเดี๋ยว
2: สงสัยสัญญาณจะมีปัญหานะ
3: เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวติดต่อมาใหม่
2: โทรศัพท์เข้ามาใหม่นะ022481366นะครับ022481366ผมเชื่อว่าสถานการณ์เรื่องราวของน้ำใจของคนไทยเนี่ยเป็นอัตลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนกับชาติใดในโลกนะครับนะฮะที่เราจะส่งกำลังใจนะครับให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือจะส่งปัจจัยหรือจะส่งอะไรต่างๆนานากำลังใจนะคะที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
3: อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยค่ะ
2: อาสายเดิมใช่ไหมสวัสดีคร
3: ับ สวัสด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: คุณต้อยสวัสดีครับคุณต้อยอยู่ขอนแก่นเหรอครับ
4: ต้อยครับ
2: คุณต้อยนะครับคุณต้อยอยู่อำเภออะไรที่ขอนแก่นครับ
4: เป็นธุรกิจเกษตรผสมผสานนี่เหรอครับ
2: อยู่อำเภออะไรเอ่ย
4: อำเภอกระนวลครับผม
3: อ๋ออยู่บอกอีสานได้ว่าจ้า
4: ไม่สบาย
3: สบายเลยเนาะ
2: ฝนตกบ้างไหมครับ
3: ค่ะ
4: ก็โปรยครับโปรย2วันละ
3: โปรย2วันแล้วเนาะแต่อากาศน่าจะกำลังชุ่มฉ่ำใช่ไหม
2: ไม่ถึงขนาดหนักหนาสาหัสใช่ไหมครับ
4: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยโปรยฝนรินธรรมดา
3: สบายสบายเนาะ
2: นะครับแต่วันนี้จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกภาคอีสานนี่จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 80%
4: ที่คนละที่แล้วครับ
2: เนาะอาจจะไม่ใช่แถวๆนั้นเนาะนะครับเห็นภาพข่าวได้ติดตามข่าวที่จังหวัดน่านไหมครับคุณต๋อย
4: อ๋อก็ดูทีวีอยู่ครับ
2: ดูทีวีอยู่นะครับนะฮะอยากจะส่งกำลังใจอะไรให้ชาวจังหวัดน่านมั้งครับ
4: โอ้น่าสงสารมากเลยครับสงสารแค่เจอก็เจอใครก็ไม่ดีละครับเพราะว่าสูญเสียมากๆเลย
2: เนาะนะฮะส่งกำลังใจกันเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะให้เขา
4: ให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านเลยนะครับ
2: เนาะ
4: นะครับไม่มีใครอยากเจอเหรอครับ
2: นะครับแล้ววันที่30สิงหาคมนะครับนะฮะก็อย่าลืมนะครับติดตามเราจะสตรีมมิ่ง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับนะฮะก็คนละเล็กคนละน้อยครับนะฮะให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนเมืองพายามยากด้วยนะครับศิลปินจิตอาสาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงเสร็จจนถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
4: ชุมชนของเราเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรเราก็ภายในชุมชนเราก็เก็บอยู่นะครับเพราะว่าออกเรียรายกันน่ะส
2: ่
4: งช่วยทหารก็ช่วย
3: โอ้ดีจังเลยค่ะ
4: แล้วก็ส่งไปตรงไหนที่เขาความเดือดร้อนมาเยอะแล้วก็ช่วยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าการเกษตรไม่สมบูรณ์นะฮ
3: ะ
4: อย่างแรงมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับ
2: แถวนั้นฝนไม่ตกเลยใช่ไหมครับ
4: ก็ไปโปรยธรรมดาครับ
2: โอ้ไม่ถึงขนาดรุนแรงเนาะนะครับ
4: ใช่ครับ
2: อากาศตอนนี้มันหลายจุดหลายพื้นที่ผมว่ามันไม่เท่าเทียมกันนะเนาะฝนน่ะบางจุดก็โหหนักเลยบางจุดก็พามบางจุดก็ไม่ตกผมก็ยังงงอยู่ขนาดในกรุงเทพเนี่ยบางจุดก็ตกนะครับบางจุดก็ไม่มีเลยสักเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะ
4: แต่นั่งภาวนาทุกวันนะครับบอกว่าอย่าไปท่วมตรงนั้นเลยขอมาตกอำเภอกันวนบ้าง
3: กระจายพื้นที่กันหน่อยเนาะ
2: แล้วปกติคุณต้อยเนี่ยฟังลูกทุ่งมหานครผ่านทางแพลตฟอร์มอะไรอะครับ
4: พอทางวิวครับ FM ครับ
2: FM 95นะครับ
4: ครับชัดเจนเลยคร
2: ับ ชัดเจนเลยนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดี
4: ก็ไปถอนคำสาบานของสันติครับ
2: ถอนคำสาบานพี่เรสันติดวงสวรรค์พูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษากระนวลแล้วกันเนาะ
4: ได้ครับได้
2: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้ง
4: น้ำสุกี้สุดกวางตุ้ง
2: ตลาดพันท้ายนรสิง
4: ห์ตลาดพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับเอียงก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดี
4: รสชาติดี
2: ทานง่าย
4: กินง่าย
2: ชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
4: ทุกเฮียนต้องมี
2: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
2: ชาวนี้ทานอะไรยังครับ
4: ยังเลยครับกาแฟนิดหน่อย
2: โอ้กาแฟนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลางวันคงจัดหนักเนาะ
4: ครับผม

0: ขอให้แซ่บหลายๆเด้อ
1: ขอฝากคติธรรมหน่อยครับ
0: ได้เลย
1: อาหังอันนี้โคโหมีครับขอให้ทุกๆคนครับปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจนะครับ
2: ค่ะ
1: แค่นี้ครับ
2: สาธุค่ะ
0: ชาวจุฬาขอเลือกต่อกันมาจากถอนคำสาบานของพี่เรสันติดวงสว่างเนาะขอบคุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับเอาใจช่วยนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับพาเรเพล
3: งฮิตฮิตสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห่าน
0: ี่คือความน่ารักของคนอีสานแหละครับนะฮะเขารวมตัวกันในหมู่บ้านนะครับที่กระนวนที่ขอนแก่นนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับผู้ประสบภัยส่งแรงใจส่งกำลังใจนะครับนะฮะที่จังหวัดน่านซึ่งปีนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับจังหวัดอื่นๆบอกกันได้นะครับพูดคุยกันได้จะหลังไมค์ก็ได้นะครับ022481366นะครับหรือจะ SMS เข้ามาบอกกันนะฮะที่4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือใครยืนยันนะครับเรื่องราวดีๆอยากจะมาร่วมงานนะครับอยากจะมาทำกิจกรรมในวันที่30กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้เลย02-248-1366นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะครับอีก3เพลงช่วยกันเลือกได้นะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตวันนี้ถอนคำสาบานพี่เรสันติดวงสว่างครับ

0: วันนี้สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะโผขบวนพาเรทเพลงฮิตคือเพลงถอนคำสาบานนะครับพี่เรสันติดวงสว่างนะครับเราต่อด้วยนะครับเพลงที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้นะครับเหนือคำสาบานพี่เป้าสายยันสัญญานะครับสัญญากาสลองครับมินตรานั่นเจ้าและปิดท้ายด้วยมนขังลังกาวีเอกชัยสี่วิชัยครับสี่เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังติดตาม20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับก็มีลุ้นนะว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงกับมหานครทีมได้นะครับนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับมีเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกอยู่ฮิตด้วยนะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกากะนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่อยู่ในฮิตที่
1: 6ค่ะ
0: แล้วก็
1: จบซะเนาะ
0: จบซะเนาะนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนุชวิลาวันครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่14ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันเสาร์พรุ่งนี้แล้วนะครับลุ้นกันตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับไต่ลงหรือไต่ขึ้นนะฮะลุ้นกันได้ตัวโก่งเลยจากคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ลูกทุ่งมหานครครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
7: ว้าวว้าวว้าว
6: ว
7: ้
6: าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: หมอกหรือควันนะครับเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแมคกินไตศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้หนังสือพิมพ์รายวันนะครับในทุกฉบับเนี่ยลงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านนะครับมติชนก็พาดหัวรองเรื่องของมวลน้ำทะลักในเขตเศรษฐกิจจมนะครับเมืองน่านวิกฤต 1.3 หมื่นครัวเรือนกระทบหนักนะครับแล้วก็มีการตั้ง70นะฮะเร่งอพยพประชาชนนะครับในขณะที่หน่วยงานภาครัฐนี่ปักหลักช่วยแล้วก็เตือนอีก18จังหวัดนะเฝ้าระวังฝนถล่มนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของหนังสือพิมพ์เดลินิวบอกว่ายอมรับระบบการแจ้งน้ำท่วมที่น่านช้านะครับนะฮะปรับใหม่รู้เร็วขึ้น5วันนะครับดึง AI ช่วยในการพยากรณ์นะครับในขณะที่วันนี้ในข่าวสดนะครับนะฮะก็มีประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของการเฝ้าเข้มนะครับที่เวียงสาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เร่งฟื้นฟูนะครับที่ปัวกับท่าวังผาด้วยที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็มีการดินสไลด์อีกนะครับแล้วก็มีการทับโรงเรียนบาดเจ็บไป5นะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ในไทยรัฐนะครับเรื่องของผวาโบสถ์นะฮะสุตัวนะครับถ้าใครเคยไปเยี่ยมเยือนที่จังหวัดน่านที่วัดภูมินนะครับเป็นโบราณสถานนะครับอันงดงามของจังหวัดน่านนะครับนะฮะเขากำลังจะดูแลเรื่องของโบสถ์นะครับวัดภูมินนะครับนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ของเวลาไปน่านนะครับก็จะรู้กันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของแม่ฮ่องสอนนะครับถนนขาดแล้วนะครับแล้วก็เตือน25จังหวัดจะมีฝนตกหนักด้วยนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการดึงทุนนิวซีแลนด์นะครับเรื่องการท่องเที่ยวศูนย์กระจายผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็มีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคนไทยแห่รับกระหึ่มเลยนะครับนะฮะเจ้าตัวมั่นใจซ้อมหนักเลยนะครับเรื่องของ AGT นะครับแล้วก็เรื่องของสาเหตุการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับหัวใจตีบ3เส้นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นนะครับนะฮะที่บอกว่าโอ้โหเศร้ากันมากเลยนะครับทั้งญาติทั้งดารานักแสดงเพื่อนนักแสดงอย่างคุณชาคริตนะครับแล้วก็
3: เมื่อชาติเยือนนิวซีแลนด์พบผู้นำนิวซีแลนด์เปิดบทบาทใหม่ความสัมพันธ์วันนี้เวลา10ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งปีนี้ครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาเดินทางไปยังบริเวณลานสนามหญ้าโดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภรรยารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับก่อนตัวแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์และลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนที่ผู้นำทั้งสองและ

0: ู้สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันต่อมาในเวลา 10:30 นาทีนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้าราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนร้ายรอบยิงอดีตนักพานโรงในพื้นที่สายบุรีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุวันนี้เวลา 21:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงนายมะยูโซะเบนเจวันอายุ62ปีบริเวณบ้านในตำบลกะดูนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อให้การรักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบผู้เห็นเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเพียงเสียงปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายมะยูโซเป็นอดีตนักการพานโรงโรงเรียนปายอเคยถูกยิงมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1วัน32จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าตรู่วันนี้ยังพบว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังฝนตกตลอดวันนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม32จังหวัดโดยเฉพาะ12จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับแนวโน้มระยะถัดไปในช่วงวันที่22-29สิงหาคมฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจากนั้นช่วงวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกช่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: อดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: รุ่งจันทร์ทอง

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในวันศุกร์แห่งชาตินะครับเริ่มต้นด้วยสาวนครชัยศรีแมงปอชนทิชานะครับรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตกันนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400ครับ LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับข้อความทุกข้อความนะครับของคุณมีความหมายนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTMFM95 ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่

0: นำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆวันเลยค่ะกับการวางแผนเกี่ยวกับการสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักนะคะเชื่อไหมคะว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะยังมีพอมีเงินแต่ก็ยังไม่ได้มีเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าเก็บไว้ให้กับลูกหลานนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาวันแรกเราจ่ายสัญญาค่าเบี้ยเท่าไหร่ค่ะครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นในการวางแผนการเงินวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยรับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะสมัครง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีภาระหนี้สินนะคะแล้วเกิดวันหนึ่งหากเสียชีวิตขึ้นมากระทันหันเนี่ยภาระหนี้สินนั้นอาจจะตกสู่ลูกหลานทันทีก็ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10%เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะอยู่ที่สูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับบุญพลาพี่ไม้พี่รมพรครับเป็นอย่างบุญนะครับต้นสะดาวฟิชเชอริงกับนะฮะศิลปินอันพิไรพรนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นทาสแมวค่ะเลือกอาหารแมว A Pro IQ ค่ะอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงนะคะในตำนานไม่เค็มหอมอร่อยกินเพลินค่ะเทปุ๊บหมดปั๊บให้กินได้ทุกวันแบบสบายใจค่ะเพราะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้ในคุณภาพทุกถุงค่ะส่วนราคาก็คุ้มค่ามากๆเลยไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวเราก็สามารถตุนไว้ได้ยาวๆเลยค่ะจะลูกแมวหรือแมวโตนะคะเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สูตรค่ะสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตร2มิกสูตร3มิกและสูตรลูกแมวอายุ 1-12 เดือนค่ะเลือกให้ตรงวัยได้เลยนะคะกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมบำรุงขนให้เงางามเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะร่างกายของน้องเนี่ยก็จะแข็งแรงวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วค่ะหาซื้อ Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
3: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับอย่างที่เรียนเกริ่นมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับเราเห็นภาพนะครับทั้งภาพข่าวการแชร์ต่างๆนะครับในสื่อโซเชียลหรือตามสื่อมวลชนต่างๆนะครับคงจะเห็นเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนะฮะกับเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาแล้วคงจะอยากจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนะฮะเราจะจัดกิจกรรมกันที่

0: อมจ.อสมท.ที่ถนนพระรามเก้านะครับสามารถเดินทางมาได้ง่ายนะครับมารถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้นะครับนะฮะลงสถานีพระรามเก้าแล้วจะเดินมาชิวๆก็ได้นะครับหรือจะต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้หรือจะมาเมามาพี่ใช้บริการพี่แท็กซี่คนดีก็ได้นะครับในคอนเสิร์ตการกุศลนะครับมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.บริเวณชั้น6อาคารปฏิบัติการนะครับตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปจนถึง 17:00 น.นะครับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับนะฮะหรือพระองค์พาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีศิลปินหลายท่านนะครับที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการทัศนะมิวเชคนะครับแป้งรำศิวานารีนะครับเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับไมอายส์นะครับจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนะครับแล้วก็นุเพลงเอกนะครับแบงค์เพลงเอกนะครับผ้าไหมมาริสาพิตราสิรินทรานิยกรณองค์สลักจิตดวงจันทร์หลิวจริยานะครับติ๊บสุรังคนางดำรงวงทองพี่เด่นเด่นชัยสายสุพรรณเกษมคมสารพี่เท่อุเทนพรหมมินนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการมีผมในพี่อ้อยกระท้อนมีพี่หญิงหนุ่ยมีนะครับแล้วก็พี่อ้อยวิภาจันทรคุณพี่โจ้เฉลิมศักดิ์อังสุพรรณนะครับเฮียมีนะครับเพชรพุ่มพวงพิมพ์ดามหานครโอคณิตลูกตาลเฉยชาอุ้มกัสยาบอสศิรพงศ์แล้วก็มีมากมายนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆร่วมบุญกันนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิชนุพงศ์ศรีสุขนะครับมีขนมจีบนะครับลูกชิ้นอร่อยอร่อยจากเจ๊สีสามโคกปทุมธานีนะครับทอดมันจากพี่ปูกัญญารัตน์นะครับมีส้มตำอร่อยอร่อยด้วยมีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมอาหารหลังเวทีให้กับนักจัดรายการศิลปินนะครับทีมงานนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมบุญนะครับนี่ก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะฝากเบอร์โทรกลับไปที่022481366นะครับ022481366นะครับภายในงานเนี่ยมีการออกบูธจำหน่ายสินค้านะครับเพื่อส่วนหนึ่งนะครับรายได้จากการส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะร่วมบุญนะครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยุคหินดอยดร.ตานะครับมีข้าวสารนะครับนะฮะที่เขาปลอดสารมากๆเลยจากสุโขทัยเลยนะครับข้าวสารไรเบอรี่นะครับต้นไม้นะครับหลากหลายพันเลยจากวัดวังตะขอนะครับที่ชุมชนบ้านวังตะขอนะครับบ้านด่านลานหอยนะครับจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจำหน่ายราคาพิเศษเลยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้กับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับลุงกุ้งเหยียดโรยลุงกาสาขานะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับซอสพริกติดไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนจากวีคลับนะครับกาแฟเชิงขาวชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพี่พีระนะครับนำดอกไม้มาจำหน่ายเพื่อการกุศลด้วยขนมจีนแกงไก่คุณเชอรี่นะครับถั่วต้มอร่อยๆจากซานใต้ยีนนะครับเพจแม่ถักอะไรด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับอยากจะมีเปิดจำหน่ายสินค้าฟรีภายในงานวันอาทิตย์ที่30ก่อนเต็มนะนะฮะมาร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราจะมอบให้กับมูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็ประสานมาทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ได้นะครับ02 248 1366นะครับ02 2

0: 481366นะครับจำนวนจำกัดนะครับรีบประสานติดต่อกลับเข้ามานะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ว่างไม่ได้ติดภารกิจอะไรจะมาชมสดๆได้นะครับนะฮะที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9นะครับก็มาได้เลยไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเตรียมสตุ้งสตางค์มาทำบุญกับเรานะครับนะฮะในโอกาสที่เราเห็นความหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำปีนี้เยอะจริงๆในจังหวัดน่านหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วแต่นะครับนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะครับมาสนุกสนานกันได้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะฮะให้กับชาวน่านด้วยการอุดหนุนนะครับบูธนะฮะจำหน่ายสินค้านะครับภายในงานด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มาสนุกสนานกับคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีของมูลนิธิอุทกภัทรเอ้ยขออภัยบัญชีมูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพาย
1: าม
0: ยากนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวศิลปินอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวค่อยทยอยเพิ่มเติมกันนะครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มีศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่พลาดงานนี้ด้วยนะครับการทัศนะนะครับกันนิโกนะครับ

ณฟังที่สะดวกนะครับมาร่วมงานก็สามารถมาได้เลยนะครับมาร่วมบุญนะครับกับลูกทุ่งมหานครนะครับที่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาให้สะดวกที่สุดเท่าที่จะสะดวกได้แล้วกันนะจะมาอย่างที่ผมบอกอ่ะจะมารถเมย์ก็ได้นะครับจะมาใช้บริการพี่แท็กซี่คนดีก็ได้นะครับจะรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับนะฮะแล้วก็เดินทางมานะครับแล้วก็อย่าลืมนำสตุ้งสตางมาอุดหนุนนะครับบูธต่างๆที่ผมได้เรียนให้คุณฟังนะครับนะฮะใครอยากจะมาเปิดบูธนะครับจำหน่ายเพื่อการกุศลนะครับในครั้งนี้นะครับให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับนะฮะ022481366ได้เลยนะครับ022481366นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมบุญกับเราด้วยนะครับแป้งร่ำศิวนารีครับคาถาทัด

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5

0: สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เส้นขอบฟ้าที่เปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่อยู่ที่ไหนหรอที่ทุกเช้าจะทักทายกันว่าสวัสดีที่ที่รอยยิ้มถูกใช้ไม่เคยหมดที่ที่คนจะร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังให้พร้อมปรับตัวยืดหยุ่นเข้ากับอนาคตที่แห่งนั้นคือที่นี่ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งกั

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: วันนี้ต้นฉบับนะครับเป็นเสียงร้องของสมหวังอนุสักเสถียรนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิม
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชค่ะท่านบอกว่าคนที่มีบุญนั้นบุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยเหลืออยู่แล้วเพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วยนั่นก็คือการเปิดใจรับนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะครับสักครู่ติดตามข่าวแล้วพิมพ์ดามหานครดูแลต่อนะมีความสุขสมบันนะครับสวัสดีครับ

0: ังไหม
1: ไปด้วยณรงค์จันทองชาวเมืองน่านเร่งล้างคราบโคลนหลังน้ำแห้งสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองน่านเช้านี้คลี่คลายไปมากแล้วหลายพื้นที่แห้งแล้วทิ้งไว้แค่โคลนดินและคราบน้ำแต่ยังมีชุมชนที่ติดริมแม่น้ำน่านอย่างย่านการค้าเก่าแก่สำคัญของเมืองน่านบริเวณถนนข้าหลวงที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดสายตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึง30เซนติเมตรบ้านเรือนริมถนนข้าหลวงใหญ่ยังคงปิดแต่หลายร้านค้าเริ่มมีเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเข้าไปทำความสะอาดล้างคราบน้ำคราบโคลนและดินโคลนที่มากับน้ำท่วมออกจากร้านค้ากันแล้วหวังเร่งฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูกิจการให้กลับมาค้าขายได้เร็วที่สุดนายรุ่งโรจน์วัย74ปีเจ้าของร้านค้าขายริมถนนข้าหลวงเปิดบ้านให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมเปิดใจว่าทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้กว่า20ปีในช่วง3ปีนี้โดนน้ำท่วมทุกปีรู้สึกเหนื่อยและท้อใจที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้แต่ปีนี้ยังดีกว่าปีที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบมีเวลาให้เก็บข้าวของความเสียหายจึงไม่มากนักตอนนี้ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนก่อนคราบน้ำจะแห้งและล้างไม่ออกขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านสูงเพียง6เมตรเศษเท่านั้นต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรทางเทศบาลกำลังเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองคาดว่าภายในวันนี้เมืองน่านน้ำน่าจะแห้งสนิทนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานเชื่อยังปักหลักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อินโดนีเซียเปิดเกมดึงโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจ

0: ว่าประเทศไทยไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมายาวนานยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV ล่าสุดได้มอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรัฐบาลจับมือออมสินปลดล็อกหนี้ครูกว่า 2.1 แสนบัญชีลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ถึงปี70ชำระเท่าเดิมแต่ตัดต้นได้มากขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสคและธนาคารออมสินร่วมกันจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเร่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ในโครงการดังกล่าวและยังมีภาระหนี้อยู่กว่า 280,000 บัญชีสำหรับมาตรการสำคัญธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสและโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิม 6-7% ต่อปีจุดสำคัญคือลูกหนี้ยังชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นและระยะเวลาในการเป็นหนี้สั้นลงขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาคือ MLR-2.0% ต่อปีหรือ MRR-2% ต่อปีตามอัตราอ้างอิงในสัญญากู้เดิมปัญหาหนี้สินครูเป็นภาระที่สะสมมายาวนานโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพคและชพสมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติสินเชื่อมาแล้วกว่า 900,000 บัญชีคิดเป็นวงเงินสินเชื่อสะสมกว่า 760,000 ล้านบาทขณะที่ปัจจุบันยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างกว่า 291,185 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของครูในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำ

0: ื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โอ้โหสนุกอะไรขนาดนี้ล่ะคะวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้เราจะอ่อมเราจะยมกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่3เพลงนะคะที่เขาเรียกว่ากลิ่นอายหรือว่าดนตรีเนี่ยมันมีความ international มากๆเลยนะคะมันออกไปทางแบบว่าสากลมากๆนะคะเริ่มกันที่จะมาไหมเนาะจากพี่เปาวลีเพลงนี้จะออกเป็นแนวแบบว่าแขกๆนะคะแล้วก็แขกอีกเพลงนึงค่ะป้ายยาจากน้องมินตราอินทิรานะคะฟีเจอริ่งกับน้องไดมอนด์นะคะก็เพลงนี้ก็ออกแขกๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยสะบัดค่ะจากพี่กระแตนะคะเพลงนี้นี่เขาออกเป็นแนวๆแบบว่าลาตินเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้หยิบมาฝากกันในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรมีอะไรในใจอยากจะพูดคุยเมามอยค่ะวันนี้มาได้เลยค่ะ Facebook Live นะคะตอนนี้เปิดให้ซื้อตั๋วรถไฟกันแล้วด้วยนะคะเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะกดไลค์กดหัวใจได้เลยนะคะแล้วก็

รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะแล้วก็หลังไมค์อยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็เข้ามาขอเพลงกันได้จองสายหน้าไมค์กันเอาไว้เลยนะคะโทรมาหาน้องกวางปุ๊บทิ้งเบอร์โทรกลับเลยบอกจองสายหน้าไมค์ค่ะอยากคุยหน้าไมค์นะคะช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้เลยช่องทางนี้นะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังนะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่มานพไรเดอร์รังสีพี่สมยศแก้วเปงบอกเพลงม่วนครับผมพี่หนึ่งรักลูกที่สุดพี่เอกพลช่อขาวพี่มานพไรเดอร์รังสีนะคะพี่เดียว .com พี่ลิสาโรซาพี่สังเวียนมีพร้อมฟังจากประจวบคีรีขันธ์นะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59บอกมาขึ้นรถไฟครับผมน้องแชมป์สีสุกเรียกแล้วนะลูกพี่เอสุดหล่อเรียกแล้วนะคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะวันนี้มารายงานตัวก็ไปทำคุกกี้เนยสดเค้กช็อกโกแลตนานนิ่มครับผมสดๆจากเตาเมื่อกี้นี้ครับนะคะโอ้ยจะมีโอกาสได้ทานเบเกอรี่ของพี่เอสบ้างไหมเนี่ยนะแล้วก็ยังมีพี่สุนิสานะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะแล้วก็มีพี่หวานใจคนใกล้ด้วยนะคะพี่สมศรีค่ะสวัสดีด้วยนะคะพี่สุนิสานะคะพี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่สมศรีได้ขึ้นแล้วค่ะพี่สมศรีบอกจะได้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะคะพี่รมิดาพี่สันทัศน์พี่เรินเจริญพี่ขนมหวานสามพี่น้องแก่มาบตะพุธพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สมศรีบอกตอนนี้แม่กำลังนั่งซักผ้าไปนั่งซักผ้าไปฟังพิมพ์ดาไปด้วยค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานบ้านนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีพี่เดียว .com ทักทายแล้วอีกกระพลทักทายแล้วพี่กล้วยชูภัยแม่สวยฉายชูสีหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ทักกันหลายวันพี่สุวรัญญาคนสวยด้วยนะคะพี่นิ่มมาแล้วพี่นิ่มก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยนะคะมีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่รมิดาทักทายหรือยังพี่ซับในดินพี่สินในน้ำ เรียกเขา2ทั้งชื่อทั้งนามกุลเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่โชคทวีอุตราบอกซื้อตั๋ว2ใบจะไปฝากพี่รณชัยมาหรือยังพี่รณชัยอ่ะถ้ายังไม่มาก็ไม่เรียกขึ้นนะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่มารุตผู้แสนสะอาดพี่ณรงค์ยินดีพี่มรกตบางนานะคะพี่สายทองหูตาไม้พี่ติ๊กพระประแดงนะคะพี่กิมมี่ค่ะบอกว่าซื้อตั๋วตั้งแต่ยังไม่ใส่หัวจักเลยค่ะซื้อตั๋วร้องแต่ยังไม่ผลิตรถไฟคิดดูนะแล้วก็ยังมีใครอีกนะนะคะยายบัวบอกนอนฟังพิมพ์ได้อยู่นะคะพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแขกมัตตพูพี่อังสะบังสะอาดทัดเมียด้วยนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่ด้วยนะคะพี่ยูนิคพี่ใส่ชนจรัสกุลด้วยนะคะมาครบหรือยังพี่ใส่ทองหูตาไม้ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือยังนะคะพี่อุสาวดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรินบุญบอกไปนำแน่นะคะขึ้นมาได้เลยนะคะหมดแล้วเนาะนะคะน่าจะประมาณนี้แหละนะคะเพราะเห็นชื่อน่าจะแบบว่าซ้ำๆแล้วอ่ะพี่นิสาด้วยนะคะอ๋อยายบัวบอกว่าแม่บ้านบอกว่าพิมดาเปิดเพลงเพราะมากๆเลยค่ะโอ้แม่บ้านแอบโยกด้วยใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ยังมีพี่ปัญญาหรอใช่ไหมคะไม่แน่ใจชื่ออะไรพี่ตอยอัด5ด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วนะนะคะพี่อะไรเนี่ยบอกไปด่วนครับอ่านชื่อไม่ออกอ่ะพี่ขออภัยนะ HDG ปัญญาเนี่ยนะคะแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โชติสิริบอกรอด้วยครับพี่รักนะแมวอ้วนบอกมาแววนะคะพี่ปีชาผลสุขทักทายกันไปแล้วนะนะคะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้พี่หนูเพียรพกากุลยังทันอยู่นะคะทันอยู่ค่ะมีอีกมั้ยคะพี่ Power Dmax พี่อินแทนด้วยนะคะหมดแล้วล่ะพี่สิริพรด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วครบแล้วไปก่อนดี

แล้วก็มีพี่สมคิดด้วยนะคะบอกว่าเป็นเขยระนองครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่ทองแหลมนีรมนนะคะโอ้ยมากันใหญ่เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพิมดามาเล่านะคะวันนี้พูดถึงเรื่องราวของอุ้ยตอนนี้เนี่ยนะเราเห็นหลายๆคนเลยเนาะที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ตัวแล้วเขาก็จากไปอย่างกระทันหันนะคะอย่างล่าสุดนะคะเป็นกรณีเคสของพี่เรแมคโดนัลนะคะไปศิลปินดังเลยล่ะนะคะศิลปินดารายุค90นะคะก็ยังแข็งแรงดีอยู่ปกติดีอยู่นะคะอยู่ดีๆก็คือจากไปอย่างกระทันหันเลยนะคะแล้วก็ผลของทาง

เขาเรียกอะไรนิติเวชใช่ไหมชันสูตรออกมาแล้วอ่ะนะคะก็คือมีหลอดเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็อย่าประมาทกับร่างกายของเรานะคะดังนั้นวันนี้จะเอาในเรื่องราวของสัญญาณเตือนหลอดเลือดหัวใจตีบมาฝากกันนะคะหลอดเลือดหัวใจเราเนี่ยนะคะมันมีหลายเส้นเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เมื่อหลอดเลือดที่มันคอยนำเลือดแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจมันมีคราบพักมันมีไขมันสะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหลอดเลือดมันก็จะค่อยๆตีบลงตีบลงจนเลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ดีลองนึกภาพท่อน้ำท่อน้ำที่มันมีพวกคราบพวกตะกั่นพวกอะไรไปเกาะแล้วน้ำมันก็จะไหลไม่ค่อยสะดวกมันคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในร่างกายของเราอะไรไปเกาะคะไขมันนะคะนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆตีบเรื่อยๆเพราะว่าการสะสมของคราบไขมันนะคะส่วนแบบที่2นะคะแบบเฉียบพลันนะคะตัวนี้จะเป็นคราบไขมันปริแตกแล้วก็ลิ่มเลือดก็จะไปอุดตันอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการสังเกตตัวเองเนี่ยนะคะสัญญาณเตือนที่บ่งบอกเนี่ยหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีการมีเสี่ยงนะคะอาจเสี่ยงมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบให้รีบไปพบแพทย์นะคะก็คือ1. อาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยแล้วรู้สึกเหมือนโดนกดทับและอาจลามไปที่คางขากรรไกรไหล่แขนซ้ายหลังประมาณนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ให้รีบไปหาคุณหมอนะคะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดคลื่นไส้หายใจลำบากนะคะอันนี้ก็เป็นได้หลายโรคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะมีอาการจุกที่ลิ้นปี่หรือว่าท้องส่วนบนบ่อยๆอาจเป็นอาการจากหัวใจได้เช่นกันนะคะบางคนคิดว่าเป็นอะไรกดไหลย้อนนะคะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรๆอาการร่วมด้วยก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะและอาการสุดท้ายนะรู้สึกได้เลยว่าใจสั่นแล้วหัวใจเต้นผิดปกตินะคะนี่เลยถ้าเกิดว่าคุณมีสัญญาณเตือนทั้ง4อาการนี้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วมีเคล็ดอีกนิดนึงรู้หรือไม่นะคะผู้ชายทุกคนและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะจะมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบที่ค่อนข้างสูงมีความเสี่ยงนะคะที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยดูแลผนังหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะนี่ล่ะอีกหนึ่งข้อนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตตัวเองนะคะที่สำคัญเลยนะคะที่สำคัญเลยพักผ่อนให้เพียงพอนอนเนี่ยต้องสำคัญมากๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพออาหารให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วเรื่องของอาหารนี่ก็พยายามลดไขมันลดเค็มลดหวานลดอะไรทุกอย่างนะคะกินให้มันจืดๆเนาะเราจะได้มีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามเลยละกันพูดถึงเรื่องของหัวใจหัวใจของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรสูบฉีดเลือดสูบฉีดออกซิเจนเข้าไปนะคะยังสมองด้วยยังหัวใจอย่างอะไรต่างๆนะคะร่างกายส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะหัวใจนอกจากจะทำหน้าที่นี้แล้วเขาทำอะไรได้อีกหัวใจทำอะไรได้อีกคะลองส่งคำตอบมาบอกกันหน่อยหัวใจจุดๆๆหัวใจทำอะไรได้บ้างหัวใจจุดๆๆนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนังสายหน้าใหม่ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: International แล้วอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าร่างทองนะคะจากพี่น้องกิ๊กนะคะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมาซี New Country นั่นเองนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องปิมดา
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรคะ
3: ปูบางพระจ้า
0: พี่ปูบางพระทำอะไรอยู่คะ
3: อ๋อตอนนี้เพิ่งเสร็จจากดูดสระน้ำทำความสะอาดสระว่ายน้ำมาจ้ะ
0: ว้าวสระว่ายน้ำที่ไหนคะเนี่ย
3: ที่บ้านพักนี่แหละจ้ะที่บ้านที่ทำงานนี่แหละจ้ะ
0: มีสระว่ายน้ำด้วยเหรอนอกจากจะอยู่ริมทะเลแล้วมีสระว่ายน้ำอีกเหรอพี่ปู
3: มีสระว่ายน้ำจ้า
0: อะไรจะเลิศขนาดนั้นบ้านเขามีกี่ชั้นคะเนี่ย
3: มีสองชั้นจ้ะ
0: มีสองชั้นด้วยแล้วเจ้านายเขากลับมาบ่อยไหมคะ
3: ปีละสองครั้ง
0: ปีละสองครั้งเองเหรอ แล้วที่เหลือคือพี่ปูอยู่เต็มปีเลย
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วสระว่ายน้ำนี่ดูแลยากไหมอ่ะพี่ปูต้องคอยดูดน้ำขึ้นมาหรอหรือยังไง
3: ไม่คือว่าเราต้องคอยเติมพวกน้ำยาปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกปรับตะไคร้น้ำปรับน้ำใสอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเติมน้ำยาใช่ไหมคะ
3: จ้า
0: แล้วไม่ต้องมาดูดน้ำขึ้นจากสระไม่ต้องใช่ไหมเขามีระบบของเขาเราแค่แบบ
3: ทำความสะอาด
0: อ๋อไปขัดไปทำความสะอาดอะไรอย่างงี้
3: จ้า
0: ไปเก็บขยะเก็บใบไม้ขึ้นมา
3: แกงซ้อนใบขึ้นใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดมีเครื่องดูดใบมะขามเครื่องทำความสะอาดจ้ะ
0: แล้วพี่ปูอ่ะคือมีตารางไหมในการทำความสะอาดในแต่ละวัน
3: อ่
0: ะ
3: ไม่มีอ่ะจ้ะ
0: เหรอคะแล้วทำยังไงเรารู้ได้ไงว่าวันนี้ต้องทำอันนี้วันนี้ต้องทำอันนี้ต้องสระว่ายน้ำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
3: สระว่ายน้ำนี่ก็คือเขาจะบอกเราว่าประมาณ2วันวันนึงถึง2วันทำความสะอาดครั้งนึงประมาณเนี้ยแล้วเติมน้ำยาก็15วันเติมครั้งนึง
0: ก็นั่นน่ะสิเราก็ต้องจดเอาไว้ไหมพี่ปูไม่งั้นเราลืมนะ
3: ใช่ที่แรกก็จดแหละตอนนี้เพราะความที่ว่าเราทำประจำไง
0: ไม่ต้องจดแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่ต้องจดแล้วจ้ะ
0: เป็นอัตโนมัติไปแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอะไรวันไหนอย่างนี้นะ
3: จ้ะ
0: นะวันนี้อากาศดีไหมคะ
3: แล้วแต่จะ

0: สะดวกอย่างเงี้ย
1: อืมแล้วแต่ด้วย
0: จะมีแขกเข้าเนาะก็ทำความสะอาดตั้งแต่เนิ่นๆอะไรเงี้ย
1: อ๋อดีจังเลยไปพักได้มั้ยคะพิมดาไปพักได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนไหมคะ
0: ต้องขอค่ะ
1: หรอแล้วเขาก็จะให้ไปหรอเขาใจดีขนาดนั้นเลยหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงปะเนี่ยแล้วเขาไม่รู้จักพิมดาเขาจะให้พิมดาเขาไปพักได้ไง
0: ก็บอกว่าเป็นญาติเป็นหลานอะไรประมาณเนี้ยแกก็จะให้เข้าพัก
1: บอกเป็นหลานพี่ปูได้ไหม
0: ได้
1: เอออยากเป็นหลานเขาเฉยเลยมีญาติเฉยเลยเอออยากเข้าพักนะคะอ่ะวันนี้พี่ปูอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ชวนบ่าวเที่ยวมันของนุกพันธนาจ้ะ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายของ FM 95จ้ะ
1: อยากชวนใครไปเที่ยวที่บ้านอีกไหม
0: เอ๊คงไม่มีแล้วล่ะค่ะ
1: ไม่มีแล้วเนาะนะคะชวนพวกเรากันเองนี่แหละนะ
0: ค่ะชวนพวกเรากันเองนี่แหละ
1: นะนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากๆเลยขอให้ทำงานบ้านอย่างมีความสุขนะคะพี่ปู
0: จ้าน
1: ะคะดูแลสุขภาพด้วยนะเห็นไหมช่วงนี้ข่าวออกเยอะเลยอยู่ดีๆก็นอนหลับแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เนาะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ
0: จ้าน
1: ะพี่ปูขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่เจเน็ตคิ

ปีเลาะหลงเจ้าเลาะหลงเจ้าโอ้ยเราได้บริจาค1,200 บาทแล้วนะคะขอบคุณคุณน้อง

0: เสียงร้องจากพี่เจเน็ตเขียวค่ะเพลงนี้นะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนค่ะพี่เจเน็ตเขียวมาร้องเอาไว้นะคะในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อปีก่อนนู้นเลยนะคะก็คือปี2500น่าจะ67นะคะคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจวันที่แล้วก็เดือนปีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันที่30สิงหาคมนี้ก็เป็นการร้องเพลงเพื่อที่จะปันน้ำใจกันอีกแล้วนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันด้วยเดี๋ยวยังไงรอติดตามรายละเอียดนะคะในช่วงของมหานคร Family นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณกันก่อนค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณกันด้วยนะคะกับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยเน้นย้ำกันอยู่ตลอดเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเงินเอาไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังนะคะวิธีการในการวางแผนก็ไม่ยากเลยนะคะบางคนลองด้วยตัวเองและใช่ไหมลองเก็บเงินและมันเก็บไม่ได้จริงๆนะคะทำงานมาเงินก็ต้องใช้จ่ายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะทีนี้จะทำยังไงนะให้เราได้มีเงินเก็บเงินก้อนนะคะเกิดเป็นอะไรขึ้นมามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยคนข้างหลังเขาก็ยังจะมีเงินไว้ใช้จ่ายต่อไปได้นะคะแนะนำเป็นแผนประกันตัวนี้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่อยากจะสมัครเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกันบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวค่ะหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวหรือเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3นะคะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะสมัครง่ายนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยนะคะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสงสัยอะไรถามได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: April

0: ริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะน้องกวางคนน่ารักเรารับสายอยู่หรือว่าใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามนะคะคำถามวันนี้นะคะถามว่าหัวใจจุดๆแล้วต่อด้วยคำว่าอะไรได้บ้างคุณผู้ฟังตอบมาหน่อยหัวใจทำอะไรได้บ้างนะนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ทิ้งท้ายที่เพลงนี้เลยค่ะเป็นเพลงที่โจ๊ะๆหน่อยเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นโอ้ยมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้อ่ะเธองงมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะกดแล้วกดอีกนะคะก็ไม่มาคุณผู้ฟังเอาแล้วเวลาก็เดินไปแล้วเรื่อยๆนะคะแล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรสงสัยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเพลงแล้วล่ะนะคะเพราะว่าอันนี้มันวางไว้ละเนาะแต่มันเล่นไม่ได้คุณผู้ฟังเอายังไงกันดีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพลงใหม่ให้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก

ถึงเพลงก็แล้วกันนะคะเสียวอีสานค่ะจากสีเผือกคนด่านเกวียนค่ะคุณอาสีเผือกนี่คือเจ้าพ่อเพลง

0: ขณะนี้เวลา 11:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอม20ต้นณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสำหรับงานพระราชพิธีพระศพพร้อมปลูกทดแทน200ต้นสืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์นางสาวลนิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยสำรวจและคัดเลือกต้นจันทร์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นตามโบราณราชประเพณีโดยต้นที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุมากกว่า100ปีมีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรเนื้อไม้แน่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติมีแนวทางตัด1ต้นปลูกทดแทน10ต้นดังนั้นสำหรับต้นจันทร์หอม20ต้นที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการปลูกทดแทนรวม200ต้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน10ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบพร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทร์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนเจเสศสั่งกรมโยธาเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูเมืองน่านหลังน้ำลดนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านก่อนเป็นสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมนำถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางนี้ในเจเสศได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

0: ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงศ์ดาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงศ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะมท.3พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วชัดชาติส่งกำลังใจถึงชาวน่านกู้ภัยปอเต็กตึง60นายปักหลักช่วยน้ำท่วมนายวิชิตชินดวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย60คนเข้าพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ 2-3 แห่งเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านและเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลประชาชนตามความเป็นขณะนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกด้านนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับประมาณ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกทม.ไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฝ้ายพีระยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: อาฮ่ามาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์เข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
5: พี่โยครับผม
4: พี่โยโทรจากที่ไหนเนี่ย
5: ตอนนี้อยู่สมุทรปราการครับ
4: สมุทรปราการเหรอคะแล้วพี่โยมันคนที่ไหนอ่ะ
5: อ๋อคนชัยนาทครับ
4: อ๋อคือถ้าเกิดว่า
5: น้องพิมดาหนึ่งเลยนะ
4: หรอเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าเกิดว่าให้พูดชื่อเต็มเต็มคือพี่โยชัยนาท
5: ใช่ครับ
4: แต่พี่โยชัยนาทตอนนี้ทำงานอยู่สมุทรปราการ
5: ใช่ครับ
4: อยู่แถวไหนของสมุทรปราการคะอำเภออะไร
5: ใกล้ๆติดกับบางนาเนี่ยครับลาซานครับ
4: อ๋อลาซานใช่ไหมคะอุ้ยแถวนั้นเลยพิมดาก็อยู่เคยอยู่แถวๆนั้นมาก่อนเคยผ่านทุกวันแถวอยู่แถวลาซานไปทำอะไรคะ
5: ก็ทำงานอยู่ครับ
4: อืมขับรถอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
5: ใช่ครับผม
4: ใช่ไหมนะขับรถดีๆนะคะแล้วจะมุ่งหน้าไปไหนคะเนี่ย
5: อ๋อกำลังจะจับแล้วครับจะใกล้จะถึงที่พักเลย
4: อ๋อทำงานเสร็จแล้วหรอ
5: เสร็จแล้วครับ
4: อ๋อเรียบร้อย
5: ออกมาตั้งแต่4:00 น.
4: ฮะไปไหนมาเนี่ย
5: ในกรุงเทพนะครับแถวธนบุรี
4: พอ
5: ดีรถมันติดต้องไปแต่เช้ามืด
4: อืมรถมันติดอ่ะเนาะช่วงที่คนออกไปทำงานไปโรงเรียนกันนะคะ
5: บังน้องอิมดาทุกวันนะครับ
4: อุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: แต่ว่าพิมเข้าไปว่าอยากเห็นหน้าน้องพิมดาก็เลยพิมพ์ไปดู
4: โอ้ก็เลยเข้ามาดูที่ Facebook Live ใช่ไหมได้เห็นไหม
5: เข้าไปติดตามอยู่ใน TikTok นะ
4: อ้าวขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่โย
5: ครับใช่
4: นะฮะแต่ว่าเข้ามาดูทาง LTM FM 95 Fanpage ได้นะ
5: อ๋อดูก็ดูอยู่ครับ
4: ไลน์นี่ก็ดูใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: เป็นยังไงเข้ามาเห็นหน้าแล้วผิดหวังไหม
5: สวยคร
4: ับ ตอบไม่ถูกไปไม่เป็นเลยจะตอบว่ายังไงให้มันถูกใจดีนะนะคะ
5: ไลฟ์สด
4: เนาะไลฟ์สดเนาะนะคะอ่ะพี่โยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: เพลงเอาที่สบายใจครับของเปาวี
4: ได้เลยนี่วันนี้มีคนอยากฟังเพลงนี้มาหลายคนเลยเหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะพี่โยนะ
5: สนุกสนานดีคร
4: ับ นะสนุกสนานดีนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
5: ได้ครับ
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอยราอะห้า
5: และไอ้ไอยราอะห้าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดี
4: ๆทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: มีอะไรคะ
5: ไอ้ไอยราอะฮ่า
4: เออนะฮะมีไอยราอะฮ่าเก่งมากเลยพี่โยนะคะวันนี้ขับรถปลอดภัยนะคะกลับบ้านพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะพี่โยนะ
5: ครับเช่นกันครับ
4: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ขอบคุณพี่โยที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาจัดให้เลยมาเดากันสิพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ในชุดนี้มันเหมือนเป็นการประชดประชันเล็กน้อยเอาที่สบายใจก็แล้วกันชวนตามสบายเลยค่ะมันอยู่ที่เสียงของการพูดด้วยนะถ้าเราพูดแบบว่าให้มันนุ่มนวลนิ่มนวลชวนตามสบายนะคะมันก็จะดูดีแต่ถ้าเราพูดแบบเสียงแข็งๆชวนตามสบายเลยค่ะเอ้ยมันจะดูประชดประชันเห็นไหมคุณผู้ฟังอยู่ที่เสียงนะคะอ่ะพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรประชดประชันแหละในเพลงอ่ะเนาะมีเพลงแรกนะคะเอาที่บายใจจากพี่บ่าวีค่ะเพลงที่สองเอาที่สบายใจวงคันไถเพลงที่3เชิญตามสบายจากพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายที่เอาที่สบายใจจากพี่ไผ่พงศธรนะคะพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะมาขึ้นรถไฟกับพิมดากันดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรียกชื่อหลังไมค์กันก่อนเนาะพี่อัมพันธ์บางปูพี่นีรัชดาพี่จิ๋วแปดริ้วพี่เน่งบึงกลุ่มพี่สมหวังประจวบพี่สุดเขตอ่อนนุชพี่มโนปรังสิทธิ์พี่ดำบางน้ำเปรี้ยวพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่นันเพชรบูรณ์พี่หน่อยชัยภูมิลุง935สายใต้เก่าพี่นพอ่อนนุชและน้องแวนนครปฐมมากันเยอะเลยเห็นไหมลุง935วันนี้อยู่สายใต้เหรอเอาไม่ได้อยู่แถวๆพระราม9หรอคะเรียกหาลุง935ให้อีกแล้วนะไม่ใช่อะไรเขาคอยส่งข้าวส่งน้ำส่งทุลงทุเรียนมาให้เราก็ต้องเรียกเขาบ่อยๆหน่อยใช่ไหมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานสำหรับข้าวขาหมูและทุเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะคนที่ทักทายกันเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะพี่ขอสัญญาว่าจะรักเธอทุกลมหายใจอุ๊ยนี้ชื่อเฟซเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศจังเลยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรนะขอเพลงไม่ทักรักไม่เกิดจากดีเจคอนเสิร์ตครับผมน้ำสมตาสิงพี่เขียนอะไรเนี่ยน้ำสมตาสิงขายดีจ้าคืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุกิจสังขาวพี่นภาเพ็ญนินสอนพี่เรินเจริญนะคะพี่สบายดีนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนั่นเองนะคะแล้วก็มีพี่มาลีกิตทวีพี่โยโย่ด้วยพี่สายชนจรัสกุลพี่มนตรีเหล่าชรานะคะมีพี่ชนิศรานะคะแล้วก็พี่สมยศแก้วเปงค่ะพี่สมใจภูนเผานะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่อินแถนพี่เรินเจริญพี่เรวัชราพรกู๊ดมอร์นิ่งนะคะแล้วก็มีพี่เดียว .com พี่ณัฐวุฒิถาวรศักดิ์นะคะพี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สวัสดนะคะแล้วก็มีอีกไหมพี่จารุณีนะคะพี่ฟ้าณัฐพงศ์นะคะพี่สุดตาแล้วก็พี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะพี่สมยศทักทายแล้วนะพี่เลิฟวัชรพรน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่สุรยุทธ์นะคะแวะซื้อของอีกแล้วนะคะแล้วก็มีน้องแชมป์ทักทายแล้วนะลูกพี่บุญเกิดหินนาพี่นภาเพ็ญนินสอนนะคะพี่ตานะคะพี่ตาประภาสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมหมดแล้วนะคะหมดแล้วรถไฟจะออกแล้วนะมีอีกไหมคะพี่เอกพลช่อขาวนะคะพี่น้ำพึ่งเหรอใช่ไหมพี่ส่งเสืออบด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่บุญเกิดหินนางทักทายกันหรือยังนะเมื่อกี้นี้นะคะน่าจะทักทายครบแล้วนะคะตอนนี้นะคะหมดแล้วนะคะพี่ผมสัญญาว่าอะไรเนี่ยพี่ขอสัญญาว่าจะรักเธอทุกลมหายใจเขาบอกว่าผมชื่อต้นรักจ้าโอเคพี่ต้นรักนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่เมย์หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะคะไปละรถไฟออกก่อนนะคะพี่น้ำพึ่งบอกปกติหนูฟังแต่ในวิทยุนะคะวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวในไลฟ์นะคะยินดีต้อนรับนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ทีทีเร็กแล้วก็พี่หยุดสารวันนะคะเขามาร้องด้วยการฟิชเจอริ่งกันเอามาฝากกันด้วยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าบ่อมีสิทธิ์นะคะจากพี่ทีทีเร็กนะคะฟีเจอริงกับพี่หยุดสารวันค่ะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะคะจากสังกัดเซิร์งมิวสิกค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่เวฟอภิรักษ์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ออนบอร์ดสตูดิโอนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

สองเพลงที่มาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอกำลังใจค่ะนะคะจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอร์ริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะอยู่ในฮิตที่8นะคะแหมเพลงนี้นี่มาแรงไม่มีแผ่วเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแค่ฝุ่นจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20ค่ะพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์บ่ายโมงไปต้นไปนะคะเราจะมาอัปเดตมหานครชาร์ตกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพิมดาเองค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีก1รอบนะคะแล้วก็อยู่กับน้องสมคริสด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยและเน้นย้ำอยู่เสมอเลยนะคะทุกๆชั่วโมงกันเลยนะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยนะคะอายุตั้งแต่50บวกบวกบวกขึ้นไปเนี่ยนะคะ3บวกนะคะก็จะต้องวางแผนตัวเองเอาไว้แล้วนะคะนอกจากเรื่องราวของการดูแลตัวเองก็ต้องวางแผนในเรื่องของการดูแลคนอื่นด้วยนะคะเกิดวันใดวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเสียชีวิตไปนะคะคนข้างหลังของเราเขาก็จะได้มีเงินตอบแทนกลับมานะคะตัวนี้แนะนำค่ะนะคะแนะนำเลยนะเป็นตัวช่วยดีๆค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวหรือเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรไปเลยค่ะที่เบอร์02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่โทรไปสมัครเองก็ได้หรือลูกหลานอยากจะโทรไปสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวหรือเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะคะตั้งแต่ปีที่3เนี่ยก็รับเงินสูงสุดไปเลย 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะนะคะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาโทรตอนนี้ก็ได้ค่ะที่เบอร์02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1,000,000 บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลกันการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
10: 5

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะมาอ่านคำตอบกันดีกว่าคุณผู้ฟังคำถามวันนี้นะคะถามไปว่าหัวใจจุดๆๆหมายความว่าหัวใจแล้วต่อได้คำว่าอะไรได้บ้างนะคะดูซิว่าหัวใจเราวันนี้เป็นอะไรกันบ้างนะคะนะคนแรกคุณแม่เอ๋สอนศรีเขาบอกว่าหัวใจสั่งมานะคะน้องแซมสีสุขบอกหัวใจมอบให้ดีเจพี่จิรพรบอกหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะพี่สุรยุทธ์บอกหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าหัวใจปลอดภัยนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าหัวใจสลายครับผมนะคะคุณแม่ทันวิชาบอกหัวใจมีไว้รักนะคะพี่เมย์หนึ่งบอกว่าหัวใจมีหน้าที่คือเต้นอย่างเดียวค่ะหัวใจเต้นอย่างเงี้ยเหรอนะคะพี่เลิฟวัชราพรบอกว่าหัวใจของพี่จ๋าหมายความว่ายังไงหัวใจของพี่จ๋าหัวใจดวงนี้มอบให้พี่จ๋านี่เหรอพี่นิสาบอกว่าเบิ่งหัวใจให้แน่หมอโอ้โหนะคะเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงบอกมาก่อนหัวใจเป็นยังไงเดี๋ยวเบิ่งให้นะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อบอกหัวใจต้มเลือดหมูอันนี้ออกแนวหิวหัวใจใส่ในต้มเลือดหมูนี่เหรอนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคนที่ได้รางวัลไปนั่นก็คือพี่หนูเด็กเส้นสดหัวใจอะไรรู้ไหมหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวให้เขาไปเลยค่ะนะคะแต่ว่าเขาได้ฟังเพลงไปแล้ว
1: เพลงหวานสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่นัวเขาได้ฟังเพลงไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคะเขาขอเพลงเอาที่บายใจมานะคะพี่ณัฐวุฒิบอกหัวใจมี4ห้องพี่ติ๊กพระประแดงบอกว่าหัวใจตามหารักแท้นะคะเสียเปียกบอกหัวใจมีไว้ให้เธอนะคะนะ ยาวจังเลยอะแต่ละคนเนี่ยเอาสั้นๆนะหัวใจกระดาษหัวใจขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยหัวใจอะไรอีกอะประมาณนี้นะคะเอาสั้นๆแบบนี้นะอ่ะเอาละค่ะนะทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันพิมดาจะพาคุณผู้ฟังไปม้วนค่ะไหนๆก็พูดถึงหัวใจกระดาษละจัดเพลงนี้ให้เลยก็แล้วกันหัวใจกระดาษพี่อู๋ธนาธรนะคะเป็นคนใจบางอย่างเงี้ยเนาะหัวใจโสดก็มาชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ระดมกำลังทั้งสมาชิกอส.และเทศบาลนครแม่สอดเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแม่น้ำเมยก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทั้งยังเพิ่มระดับสูงขึ้นรายชั่วโมงได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตัวเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและก็ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าแข่งกับระดับน้ำตลอดแนวตลิ่งก็มีเรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำชิ่วกลากเพื่อเร่งขนย้ายประชาชนและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมอย่างยากลำบากล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ผ่านมือถือแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะอพยพกลุ่มเปราะบางโดยด่วนขณะที่ถนนสายแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์อุทกภัยก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเมื่อตอนตีห้าครึ่งครับเกิดดินสไลด์และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสลียงเชียงใหม่บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแล้วก็มีรถติดยาวสะสมเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสลียงและการไฟฟ้าเร่งเข้าตัดเคลียร์ต้นไม้เปิดเส้นทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดส่วนแม่น้ำยมก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: บ้านเรือนประชาชนบ้านพระมอลอตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำป่าได้กัดเซาะสะพานหัวฝายทำให้ตำบลภูคาอำเภอปัวถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะติดตามผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นยังน่าห่วงแต่ว่าในส่วนของตัวเมืองน่านเองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูครับวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับลงติดตามการฟื้นฟูเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำครับโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ครับก็เพื่อฟื้นฟูตัวเมืองน่านบริเวณถนนสุมนเทวราชด้านหน้าโรงแรมเทวราชที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็มีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันท์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดกับเขาด้วยนะครับโดยนายยศชนันท์ได้เป็นผู้ถือสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างคราบโคลนที่ฝังแน่นร่วมทำความสะอาดถนนเคียงข้างกับราชการและจิตอาสาอย่างเป็นกันเองทางนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักบัญชาการสถานการณ์เคียงข้างชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูแล้วครับ
1: ส่วนที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะเพราะว่าน้ำป่านั้นซัดสะพานหัวฝายพังไปแล้วค่ะคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงหลังจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานห้วยฝายจนพังทลายทั้งหมดและเกิดดินสไลด์ที่โค้งห้วยเย็นจนถนนสุดพังขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาแลและบ้านน้ำดั้นรวมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอบต.ภูคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้าไปถึงได้รวมทั้งน้ำป่ายังได้กัดเซาะสะพานเข้าหมู่บ้านมอนซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำขว้างก็สุดพังทลายชาวบ้านมอนก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเช่นกันขณะนี้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเจ้าหน้าที่อบต.ภูคากำลังพยายามประสานขอความช่วยเหลือด้วยความยากลำบากล่าสุดขณะนี้พันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองเข้าพื้นที่เพื่อเร่งวางแผนและให้ความช่วยเหลือขณะที่ทางแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงได้ลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลลี่ขึ้นดอยภูคาเพื่อดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: นายรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะลงพื้นที่ประชุมสรุปสถานการณ์ที่อบต.น่านค่ะก่อนจะบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมกับนำชุดยังชีพนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อจะติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงสั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือว่าคันป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ทางกรมโยธาธิการมีแผนก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570นะคะ ด้านกรมโยธาธิการเบื้องต้นค่ะระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วนะคะก็มีรถน้ำทำความสะอาด10คันแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันรถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดินนะคะ1คันส่วนพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านกำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาด3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวเมืองค่ะเร่งระบายน้ำออกนอกเมืองนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฝนที่จะตกหนักมากนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนณโรงแรมอัศวินแกลนคอนเวนชั่นกรุงเทพโดยนายอัครนันท์บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านครับได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างครับที่อาจจะจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเร็วๆนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนทุกมิติทั้งตัวอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้เด็กขาดเรียนและก็ดูแลความปลอดภัยของครูบุคลากรและนักเรียนในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับ12:12 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนะคะนายทรงศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีเจตนาอยากจะให้ทุกพื้นที่ของไทยมีการพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คณะกรรมการกกท.ช่วยกันให้ข้อคิดและข้อสังเกตและการแสดงความเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานนะคะเพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่เต็มที่และการประชุมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้น15คณะเพื่อกันกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปค่ะ
2: รัฐมนตรีแรงงานครับเผยความคืบหน้า6แรงงานไทยที่บาดเจ็บในอิสราเอล2รายอาการคงที่ครับภาพรวมดีขึ้นอีก1รายก็อาการดีขึ้นมากแล้วขณะที่3รายออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการแรงงานไทยจำนวน6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดตกค้างในเมืองเมทูล่าประเทศอิสราเอลเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานครับยังคงติดตามสถานการณ์และก็อาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอิสราเอลเพื่อให้แรงงานได้รับการรักษาและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยขอให้แรงงานและครอบครัวมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานจะติดตามและดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดเมื่อ20สิงหาคมเวลา 17:00 นครับฝ่ายแรงงานและฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟเดินทางไปหารือและก็รับฟังรายละเอียดการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแรงงานที่อยู่ระหว่างการรักษาครับโดยโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับความคืบหน้าอาการของแรงงานทั้ง6รายก็พบว่าแรงงาน2รายก็ได้แก่นายวีรวุฒิแวววงและก็นายอารีปัญญาทองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการคงที่ภาพรวมดีขึ้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนายวีรวุฒิอยู่ระหว่างการผ่าตัดเพิ่มเติมและก็แนวทางการรักษาของแพทย์ที่คณะแพทย์แจ้งว่าการบาดเจ็บไม่กระทบต่อระบบประสาทไขสันหลังและสมองก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแรงงานอีกหนึ่งรายก็คือนายทรงฤทธิ์เชิดรำซึ่งได้รับบาดเจ็บปานกลางมีอาการดีขึ้นค่อนข้างมากสามารถสื่อสารได้ตามปกติไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลเล็กน้อยเวลาขยับตัวส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็ได้แก่นายธนวัฒน์แสงกลางนายทิศวรเวศสามารถกิจและก็นายจิรพงษ์สวัสดีรักแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับที่พักไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาอยู่ครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมติดตามสถานการณ์และก็ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยและครอบครัวโดยจะประสานข้อมูลกับฝ่ายแรงงานและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าอาการและการรักษาของทางแรงงานได้อย่างทันท่วงทีครับทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและก็ฝ่ายแรงงานได้ประสานแจ้งความคืบหน้าของอาการแรงงานให้ญาติรับทราบแล้วและจะติดตามอาการของแรงงานทั้ง6รายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อไปครับ
1: ปมทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรชมพูนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็พบว่าระบบยังมีช่องโหว่ที่ต้องทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการออกบัตรซึ่งปัจจุบันอำนาจในการดำเนินการอยู่ที่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องปรับกระบวนการและระบบแจ้งเตือนกรณีมีต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนมากให้รอบคอบมากขึ้นค่ะ นายชัชชาติยอมรับนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระบบมีการแจ้งเตือนกรณีคนไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินจำนวนที่กำหนดแต่ว่ากรณีคนต่างด้าวยังไม่มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตไม่ได้กังวลเรื่องการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเพราะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นมองว่าควรจะมาพิจารณาใหม่แล้วนะคะส่วนการตรวจสอบย้อนหลังให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีแล้วก็รายงานตัวเลขกลับมาโดยเร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบทะเบียนใช้เวลาตรวจสอบไม่นานค่ะอย่างเช่นกรณีสำนักงานเขตดินแดง

0: การตรวจสอบก็แค่3ชั่วโมงก็ได้ข้อมูลนะคะส่วนเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตาเพราะว่ามีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกันและกรณีอาจมีข้าราชการสำนักงานเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยืนยันว่าถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ต้องทำให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมมลพิษครับพบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานในลำน้ำกกสายรวกและโขงครับสูงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคมรวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงครับผลการตรวจนะครับแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11ถึง23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนนกนะครับนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูก็เกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดก็คือที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจครับก็ได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก55มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและก็โครเมียมเกินมาตรฐานระดับปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะแม่น้ำโขงพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจก็ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้ครับบ้านศพกกอำเภอเชียงแสนอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกก็ยังพบปลอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยครับ
0: ช่วงนี้ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแล้วนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายศิลาวุฒิสุวรรณอาจก็ได้ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะคะพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนค่ะหลังจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวตามกลไกตลาดนะคะทางกรมจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่72ถึง74บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง คาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนจะทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและอาจจะอ่อนตัวลงในระยะถัดไปเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสุกรขายปลีกอย่างค่อนข้างทรงตัวนะคะประกอบกับเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปกติแล้วความต้องการบริโภคเนื้อหมูก็จะลดลงค่ะกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดถ้าพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรก็ร้องเรียนมาได้ที่1569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับนำรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาครับ MOA ไทยกับนิวซีแลนด์จะทำกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกครอบคลุมศิลปะมรดกวัฒนธรรมภาพยนตร์และก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หวังเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนและยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์โดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกของ2ประเทศมีกรอบระยะเวลา5ปีครอบคลุมงานศิลปะมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยนิวซีแลนด์และเป็นผลลัพธ์สำคัญของการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีของนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับสำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในแต่ละสาขาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะสหรัฐจ่อลงโทษอิหร่านขั้นสูงสุดค่ะนายสกอตเบสเซตรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์สองทางที่ใช้ควบคู่ไปกับการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลอิหร่านโดยเขาจะจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะมองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่ควรส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่านโยบายกดดันขั้นสูงสุดนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ลงค่ะนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้จีนยุติการสนับสนุนอิหร่านโดยชี้ว่าจีนนำเข้าพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางมากถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นการให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อคืนความเสถียรภาพให้กับเส้นทางขนส่งพลังงานย่อมส่งผลดีต่อจีนเองด้วยเช่นกันนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้นโยบายสงครามเศรษฐกิจและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางต่อลมหายใจให้อิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่สหรัฐกำลังหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนค่ะอย่างไรก็ตามโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการอย่างมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูตนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มเติมอาจจะเผชิญกับการตอบโต้เพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายังสหรัฐโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จำเป็นขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่าจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านมากกว่า80%ค่ะนายอับบาสบารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นภาวะหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประณามมาตรการของสหรัฐว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและยืนยันว่าการกดดันดังกล่าวจะไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของประชาชนในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: หลายพื้นที่ทั่วโลกครับเกิดน้ำท่วมจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะหลายประเทศในอเมริกาใต้มีปัญหาดินถล่มร้ายแรงตามมาด้วยครับที่เมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีฝนตกหนักหลายวันกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาวเป็นบริเวณที่ใช้เก็บยานพาหนะที่ ขอบดินก็ได้ถล่มลงไปจนมีรถยนต์ตกลงไปหลายคันมีหลายคันค้างตึงอยู่ครับทางกองทัพบกและกองทัพเรือกำลังเร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปกู้ภัยในบริเวณโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยโคลนและก็เศษซากประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่เสี่ยงจะพังทลายไปอาศัยอยู่ในพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับส่วนที่เปรูนะครับพื้นที่ตามทางหลวงชายฝั่งทางใต้มีรถยนต์และก็ผู้คนมากมายหลายสิบคันติดค้างเป็นวันที่4เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดระหว่างเมืองอาเรกีปาทักหน้าและก็ลีโอช่วงที่ถนนได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันคนในภาคใต้ของเปรูนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารเริ่มเน่าเสียเนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นเวลานานครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออน

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่สตอรี่วันนี้เปิดผับกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนี่แหละนัวนะคะนี่ชื่อเพลงเขาไงเป็นการแบบว่าแนะนำบอกว่าเธอนี่ละจ้ะนัวนะจ๊ะนะคะนี่แหละจากใบเตยค่ะฟิชเชอริ่งกับรัชโยนะคะแล้วก็แองเจลิก้ากับเพลงนัวนะคะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาแล้วค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะลูกทุ่งมหานครค่ะขอเชิญชวนแฟนรายการแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นี้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลค่ะมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดากันนะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังเลยค่ะอาทิเช่นพี่การทัศนะน้องมิวเชกน้องแป้งรามศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญรัตน์น้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะ My Eyes น้องจัสเพลงเอกค่ะบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกและผ้าไหมมาริสาเพลงเอกด้วยนะคะพี่สิรินทรานิยากรนะคะพี่สลักจิตดวงจันทร์นะคะน้องหลิวอจริยาน้องติ๊บสุรคณาพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันและพี่เทพอุเทนพรหมมินนี่มากันเพียบเลยนะคะศิลปินแล้วก็พบกับเหล่านักจัดรายการนะคะอาทิพ่ออวสุค่ะพี่อ้อยวิภานะคะพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์นะคะพี่อ้อยกระท้อนค่ะพี่โจเฉลิมศักดิ์พี่หมีคณชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาพี่อุ้มกสิยาและพี่บอสธีรพงศ์นะคะโอ้โหนักจัดรายการเราก็ยกทัพกันมาเหมือนกันนะจัดเต็มเหมือนกันนะคะพร้อมออกมีกิจกรรมนะคะออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายเลยค่ะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจากการระดมทุนแล้วก็การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะคะก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะคะพบกันนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างกุศลและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะคะหรือว่าจะร่วมสมทบทุนกันได้ค่ะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขบัญชีค่ะ02030454551นะคะจะร่วมบริจาคทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณอาหารหลังเวทีด้วยค่ะตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะมีขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นจากป้าศรี3โคกนะคะทอดมันจากพี่ปูกัญญรัตน์ค่ะมีส้มตำแล้วก็มีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบูธจำหน่ายสินค้าค่ะนะคะบูธจำหน่ายสินค้านี้จะมีนะคะไส้กรอกยุคหินจากดร.ตานะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์และชุมชนบ้านวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะจำหน่ายราคาพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกุ้งเหยียดค่ะจากลุงกาสาขามีซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานด้วยนะคะมีทองม้วนจากวีคลับค่ะมีกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็พี่พีระดอกไม้ก็มาร่วมจำหน่ายกันด้วยนะคะมีขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ถั่วต้มจากซันต้ายีนนะคะมีเพจแม่ถักอะไรด้วยนะคะบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะคะผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนนะคะสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมด้วยแล้วก็มีสบู่ว่านงาช้าง แก้กระฝ้าด้วยนะคะนี่เลยก็มาออกบูธกันเพียบเลยก็สามารถไปซื้อสินค้ากันได้นะคะเพื่อร่วมทุนกันเนาะสมทบทุนกันแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังอยู่แล้วสนใจที่อยากจะเปิดบูธจำหน่ายสินค้าฟรีภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลพนักงานแฟร์โรมฝันปันน้ำใจนะคะเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยนะคะในงานนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่02-248-1366นะคะหรือว่าเป็นเบอร์ของคลื่นเหล่านี้เองนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยผู้สนับสนุนใจดีค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ย้ำอีกครั้งนะคะจะจัดกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงเวลา5โมงเลยนะคะณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจอสมทนะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มาเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดานะคะที่กี่โมงนะบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงพรุ่งนี้จะมารายงานมหานครชาร์ตนะคะกับน้องสมคริสด้วยยังไงฝากติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครสุปเฮ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีหลายคนอยากฟังจัดให้นะคะหม้อหุงข้าวแห่หม้อหุงข้าวถูกแล้วจากพี่เจย์หัวสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพิพันธ์วรการวันนี้พิมดาลาไปก่อนมีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะรักทุกคนเหมือนเดิมเลยจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้
1: ขณะที่เวลา13

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยชนันร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์นายยชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนและปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่านเร่งช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำชับให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยและจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจยังไม่จบตำรวจพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอธิบดีกรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางส่วนภูมิภาคและแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในการนี้อธิบดีได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้

0: กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาทิให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่17เชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่านตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนทันทีเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามเพลงนะครับต้องบอกเลยว่าหวานอะไรเบอร์นี้นะครับนะฮะวันนี้เราจัดเต็มนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นวันที่ชาวคณะมีความสุขที่สุดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาแบบหวานหวานนะครับสุดโสภานะครับน้องเบิร์ธเดย์นะครับแล้วก็มีสายแนนหัวใจนะครับก้องห้วยไร่นะครับรวมถึงนิลันดอนนะครับต่ายอรทัยกับโจโจ้นะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแล้วก็แน่นอนฮะวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรลดอายุครับผมเป็นโปรที่หลายๆท่านนะครับรอมาในรอบสัปดาห์นะครับแล้วมีแค่ชั่วโมงเดียวด้วยนะแบบนอนตื่นมาทีนึงแบบบ่าย2โปรหมดแล้วนะครับนะวันนี้นะครับชั่วโมงแรกนะทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับใครที่อยากให้เฮียเรียกพี่นะครับนะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด่วนเลยนะฮะเพราะว่าเรามีโปรแค่1ชั่วโมงเท่านั้นครับผมอ้าวมาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่กินข้าวเสร็จแล้วนะก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับ2นาทีนะครับเข้ามารับไหว้เฮียก่อนจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับหรือว่านะฮะกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าพอมากดแล้วเนี่ยผมจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงแม่เมนะครับผมแม่ครับผมนี่บ่ายโมงนะครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศน่านอนแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวกรดไหลย้อนนะครับแม่ก็มาเล่นก่อนนะครับนะสักพักนึงง่วงค่อยไปนอนนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนช่วงนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเรามาเต็มนะฮะทักทายพี่รินพี่ถาปกรพี่หญิงเรินนะครับพี่ชัยพี่รักคณาแม่แมวพี่โสภาพี่อรพินพี่สุครีมนะครับพี่กิมหลีพี่อ้วนวรรณสาพี่ปรีชาพี่มุกดาวันพี่มาลีมัสือบูชีพี่อนุชาพี่สัญญาพี่อ้อนพี่ส่งเสืออกพี่อินแทนก็มาแล้วนะครับนะพี่แสงสุรีพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่สมใจพี่เก่งสามโค้พี่ประภัยบางปลาพี่นิรมัยนะครับเราก็คือเรานะครับพี่รุดีพี่ทิพาพรพี่โยพี่กันสุดานะครับพี่เมย์นะครับพี่หนูริงพี่สวัสดิ์แสนรักษาก็มาแล้วนะครับมาทางคอมเมนต์บ้างฮะตอนนี้พี่สมใจนะครับนะพี่สุนิสานะครับโรสติกเกอร์อยู่นะครับนะตะป๊อปมาแล้วนะครับพี่ละไอพี่วิไลวันนะครับนะเดี๋ยวนะพี่เอสเบเกอรี่ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะสติกเกอร์รัวมากเลยนะครับบางปลาก็มาแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาตอนนี้เฮียมาไหว้ลูกพี่กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาฮะวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366หกจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหนู
1: สวัสดีครับพี่พินนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้ก็ฟังเฮียหนูค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ครับคือฟังอย่างเดียวเลยเหรอครับไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
2: ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะมาฟังเฮียหน
1: ูโอ้ยแล้วมื้อเที่ยงเรากินอะไรบ้างครับพี่พิน
2: อ๋อกินลาบหมูค่ะ
1: โอ้โหดีจังเลยอ่ะนะครับแล้วกินผักกินกับผักด้วยไหมครับพี่พินครับ
2: อ๋อก็กินผักแพแล้วใบโหระพาเนี่ยค่ะ
1: อ๋อนะครับแล้วปกติเรากินผักเยอะไหมครับหรือว่ากินหมูมากกว่ากับพี่พินครับ
2: อ๋อหมูอันนี้เห็นว่าไปกินผักนะไม่กินหมูเป็นคนจัด
1: ไม่ใช่คือบางคนเนี่ยกินแต่หมูแต่ไม่กินผักไงพี่มีแบบ
2: หมูไม่ค่อยชอบกินค่ะ
1: พี่เคยได้ยินว่าลาบเด็กไหมแบบไม่เอาผักพี่ไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักนี่ผักนี้ผักนี้ผั

0: ีปลาหอมต้นหอมแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอากินไม่เป็นกินไม่เป็นเอาแต่หมูสับอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยเขาถึงบอกว่าผู้หญิงกินบางทีฉลาดกว่าผู้ชายนะบางทีผู้ชายเนี่ยแบบเคี่ยวผักออกโอ้จริงๆนะแบบกินลาบมันจะมีผักแปลกๆแบบที่กินไม่ค่อยเป็นเออพวกต้นหอมอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่าผมก็เขี่ยต้นหอมออกเหมือนกันแหละพี่
1: แล้วก็อะไรนะผักชีฝรั่ง
0: โอ้ผักชีฝรั่งผมก็เขี่ยเหมือนกันพี่นั่นฮะพูดไปพูดมาเข้าตัวแล้วเห็นไหม
1: ทุกอย่างค่ะต้นหอมเท่
0: าทุนเห็นไหมพี่ผมบอกแล้วว่าบางทีผู้หญิงอ่ะกินฉลาดกว่าผู้ชายผู้ชายกินแต่แบบกินแต่เนื้อสัตว์ไงแต่แบบผู้หญิงกินผักเยอะแล้วผักมันกินแล้วมันก็ดีมีประโยชน์ไงพี่เน
1: าะกินหมูมันก็ไม่ค่อยดีเน
0: า
1: ะ
0: กินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์เยอะก็ไม่ค่อยดีอีกใช่ไหมพี่พินเน
1: า
0: ะงั้นพี่กินพี่พีนะกินผักไปแล้วก็หมูให้ผมกินก็โอเคจบสวยพี่พีวันนี้พี่พีอยากฟังเพลง
1: แก้บนค่ะ
0: แก้บนนะครับมอบให้ใครไหม
1: มอบให้ FG95ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พีครับ
1: มอบให้เฮียหมีแล้วก็น้องกวางหลังใหม่ด้วยค่ะ
0: โอ้ยครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณพี่พีมากเลยนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เสียงร้องของโตเนอร์นะครับนี่คือ ขอบคุณครับผมลองฟังแลนะครับโอ้ FC เขาเยอะนะโตเนอร์นะครับนะอ่ะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานที่นะฮะเคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของ

ความไม่ประมาทกันบ้างนะครับแหมวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดเลยครึ้มแบบมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องเดินทางนะครับอันนี้เราห้ามประมาทเลยนะครับนะจะไปส่งของนะครับจะไปคุยงานนะครับนะหรือว่าไปหาเจ้านายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับนะแล้วก็ฝนตกเนี่ยบางทีจากที่ปกติก็ไม่มีอะไรครับไปทางเดิมปกติกลับทางเดิมแต่บางทีฝนตกเนี่ยมันมีเรื่องของถนนลื่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็แบบพูดยากมากเลยนะบางทีเราไม่ได้ประมาทนะครับเราขับมาสวยๆตรงๆเลยนะครับแต่บางทีเพื่อนร่วมทางของเราเขาไม่ได้แบบตั้งใจขับของเราก็อาจจะลื่นปัดมาชนเรามาบวกเราได้เนี่ยครับก็เกิดอุบัติเหตุได้นะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อครอบครัวของเรานะครับแนะนำนี่ฮะลูกเพจให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะจ๊ะลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364 นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364 นะจ๊ะมาเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงต่อครับเอารับเงินคืนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364 ย้ำ02-201-4364 นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะจ๊ะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

วแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด คีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ้อมกอดเขมราชนะครับเต่าภูสินนะฮะแล้วก็มีมนรักที่ราบสูงนะครับนะที่ราบสูงจากพี่เกษมคมสันนะครับใครที่เป็น FC พี่เกษมนะครับนะเดี๋ยวกิจกรรมงานของเรางานคลื่นนะครับวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวได้เจอพี่เกษมแน่ๆนะจ๊ะนะครับผมนะมีโอ้ศิลปินมาเยอะคึกคักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ย้ำเบอร์ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเลยนะชั่วโมงนี้และงานจากซูซูสาวมอนแม่เหมยจ้ะ

0: กูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัท NC Aero ด้วยตนเองณโรงจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอาร์ตมอร์โดยมีนายสตีเฟนโบโรผู้บริหารของบริษัท NC Aero ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทพร้อมนำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินและการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชม NC Aero ครั้งนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยมีความผูกพันกับเครื่องบินของบริษัทไปอย่างต่อเนื่องทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนการใช้เป็นเครื่องบินฝึกในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินเช่นกันโดยเป็นเครื่องบินที่มีสรรพัฒนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงจึงรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมเครื่องบินรุ่นที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทท็อปฟรายอิงลิมิเต็ดกับบริษัทเอ็นซูแอโร่ด้วยสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแสวงหาองค์ความรู้และโอกาสความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งการพัฒนาทักษะสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมการบินตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตนิรัตเผยยังไม่มีคำสั่งหรือโครงสร้างกสทด้าน3สมาคมท้องถิ่นมั่นใจพร้อมลุยถอดถอนตามมติกกลางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตั้งทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเราบริหารบัญชีและตรวจสอบ 3-4 รอบและทางสทก็ขยายผลจากกกลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องและอ้างว่าถูกแนบไปให้กับทางกจังหวัดประทับตราเอกสารลับดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมกจังหวัดก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมดส่วนการตั้งทีมกฎหมายไว้คอยมอนิเตอร์ด้วยความเป็นห่วงว่านายกอบจ.นายกอบต.และนายกเทศมนตรีทุกแห่งจะถูกผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการฟ้องร้องจึงต้องมีการตั้งทีมนิติกรที่มีอยู่ทุกจังหวัดไปช่วยทางนี้ยืนยันว่ามีหลักฐานไม่ได้แกล้งใครทำตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูชื่อใครปิดชื่อถือพฤติกรรมถึงใครก็คนนั้นคะแนนไม่ถึงก็ต้องถอยออกเมื่อถามว่าในรายงานดังกล่าวยังมีข้อเสนอให้ยุบกสทในนิรัตกล่าวว่ากสทไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบคงต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้เตือนฝนระลอกใหม่23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังโซนเหนืออย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่าขณะนี้จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาภูเวียงเมืองไปจนถึงอำเภอเวียงสาโดยนำเครื่องจักรหนักรถเกรดและรถฉีดน้ำเข้าจัดการปัญหาโคลนหนาประมาณครึ่งขาที่ตกค้างพร้อมยืนยันว่าเส้นทางหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดสัญจรได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่อยู่ระหว่างไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำได้อยู่ประมาณ 65% คาดว่าจะเข้าสู่เขื่อนภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ปภ.ยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มฝนรอบใหม่ในวันที่23สิงหาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงสำหรับความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยทางจังหวัดเตรียมใช้งบทดลองจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ชดเชยบ้านเรือนเสียหายสูงสุด 88,600 บาทปรับเพิ่มจากเดิม 49,500 บาทโดยให้อบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน

0: กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หนีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่นีนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวพี่นีตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะ
4: ทำงานอยู่ค่ะ
3: โอ้ครับผมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ
4: ทำเล็กๆได้น้อยนี่แหละค่ะ
3: อ๋อกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ไม่เล็กนะเอาเป็นแม่บ้านเหรอครับพี่นีครับ
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อครับอุ๊ยรัชดาฝนตกหรือยังครับพี
4: ่มืดค่ะยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อผมมองไปด้านหลังอสมทแบบมีโปรยๆละเริ่มแบบมาพลิ้วๆละเนาะวันนี้งานเยอะไหมครับพี
4: ่ไม่ค่อยเยอะค่ะ
3: ไม่ค่อยเยอะนะอ่ะงั้นก็ฟังเพลงไปด้วยทำงานด้วยเนาะ
4: ใช่
3: จ้าวันนี้อยากฟังเพลง
4: รักเขาทำไมของแมนมันมีวันค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
4: ค่ะ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และ

0: ไอ้ไอยราอ่าฮะ
1: และไอ้ไอยราอ่าฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยรา
1: ไอยราอ่าฮะ
0: เป๊ะเลยครับผม ชุดที่มองไปใครดีครับพี่นีครับผม
1: มองไปเฮียหมีแล้วก็ทุกๆคนค่ะ
0: ที่ฟังอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับพี่นีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

4เพลงนะครับในชุดพาเรดนะครับต้องบอกเลยว่าจบหล่อนะครับชื่อชุดนี้คือติดกระดุมให้ถูกเม็ดนะครับคือถ้าเราพลาดไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องรีบแก้ไขนะฮะเพราะว่าเวลาเจอคนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราจะคุยกันได้แบบยาว

0: เรานะคบกันได้แบบยาวๆเลยนะฮะแล้วก็เราต้องเชื่อด้วยนะว่าเราจะเจอคนที่ใช่แล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนะ4เพลงครับลูกพี่นะครับมีไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะครับพี่ณกิติสารนะครับมีน้ำใต้ศอกสกายพาสนะฮะมีน้ำใต้เข่านะครับน้องหญิงนะครับรักเขาทำไมนะครับพี่แมนมณีวันนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมเงินกันบ้างดีกว่านะครับการเก็บเงินเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราช็อปอยากได้อะไรช็อปอยากได้อะไรช็อปเนี่ยเงินมันหมดนะครับนะแล้วก็โอ้โหแล้วพออายุมากเนี่ยทำงานไม่ไหวนะครับเท่าแล้วเนี่ย60 70เนี่ยอูจะทำยังไงนะครับหรือว่าหลายท่านก็เถียงโอ้ยเฮียที่บ้านเนี่ยลูกให้ทุกเดือนนะครับมาทุกเดือนนะครับมันก็ดีนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าบางทีปีไหนลูกของเราแบบมีเงินช็อตหรือว่าเขาต้องใช้เงินก้อนเขาส่งให้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะบางทีเขาก็มีครอบครัวแล้วนะครับบางทีเราอยากจะใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่เต็มที่นะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องง้อเลยครับผมมีเงินเก็บเป็นของตัวเองอยากจะซื้ออะไรอยากจะทำอะไรก็สบายใจไม่ต้องเกรงใจใครนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยจ้ะ02-201-4364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยจ้ะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364ย้ำ02-201-4364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะครับก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ป็นเพลงที่มีศัพท์เทคนิคนะครับนะต้องถามชาวคณะผมนะครับเกือบแตะแพ้ส้นยองนะครับนะพี่อนุชาก็บอกว่ารองเท้าแตะแพ้ส้นสูงส้นยองเนี่ยนะฮะก็คือส้นสูงนะครับนะอ้าวเกือบแตะแพ้ส้นยองน้ำเอไม่ได้แปลน้ำเอพูดชื่อเพลงทำไมคือผมก็ถามไปว่าส้นยองแปลว่าเอียงครับพี่นะครับโอ้ส้นสูงนะครับโอ้รองเท้าแตะแพ้ส้นสูงนะครับนะของบิวจิตริยานะครับนะเป็นโคเวอร์นะครับนะต้นฉบับคือไหมไทยอุดมพรไม่ใช่ไหมไทยไหมพรมเนี่ยไหมไทยโถแหมอุ้ยนะครับไหมพรมพี่ไหมพรมนะครับอุดมพรนะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับอาจารย์นะฮะทิบดินนะครับแล้วก็เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: พลิ้วๆนะครับจากน้องพิมดานะครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะครับผมนะฮะแล้วก็มีบอได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรก็เป็นเพลงที่นะครับน้ำมีขอไว้นะครับติดค้างหลายวันนะครับเราจัดให้นะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่9นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือคู่ชูครับผมเขาคือเกี๊ยวทอดไส้เนื้อนั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก freshpack นะฮะ .mn นะครับนะเอาวันนี้ก็มีตอบถูกหลายท่านเลยนะนะครับนะมีพี่นิรมัยนะครับมีพี่ละอายพี่แชมป์นะครับมีตะป๊อปนะครับพี่ประคองนะครับแล้วก็มีพี่หนูริ่งนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่ขวัญเรือนหรือเปล่าครับพี่ขวัญเรือนด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าคูชูนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติ

0: ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไอ้เที่ยงกินไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟคูณคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจากน้องติ๊บนะฮะสุรางคณาก็เพิ่งมาฝากเพลงใหม่กันนะครับหม่นน้ำตาหาจนพอนะครับนะก็ใครเป็น FC น้องติ๊บนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ที่30นะก็น้องมาด้วยนะครับในงานคอนเสิร์ตการกุศลนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับชั่วโมงหน้าชาวคณะก็ขอเพลงมาได้เลยนะครับโอ้วันนี้หลังไมค์ก็คึกคักนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกช่องทางเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากวงพอสนะครับที่ว่างจาก

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา15
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังกลับจากการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บ่ายไปอุบลเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วย

0: มนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย3 สมาคมสื่อและนักการตลาดร่วมเสวนากำหนดทิศทางสื่อไทยรวมผู้นำวงการทีวีถกสู้สมรภูมิสื่อมั่นใจคนยังต้องการเสพสื่อแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น3 สมาคมสื่อและนักการตลาดชั้นนำของไทยเชิญผู้บริหารสื่อจากทั่วทุกวงการจัดเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนพลังสื่อและเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพให้เป็นดีมานด์สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงโดยในงานมีผู้บริหารสื่อร่วมเสวนากำหนดทิศทางอาทินายวิบูลย์ลีรัตนขจรผู้บริหาร BEC World นายทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารจาก The One Enterprise โดยนายทกลเกียรติและนายวิบูลย์กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่าคำว่าทีวีกำลังจะตายได้ยินมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่สื่อก็ปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันโทรทัศน์กำลังจะปรับตัวไปสู่คอนเทนต์ต่างๆซึ่งเห็นว่ายังมีผู้ชมและดูคอนเทนต์สื่อที่ผลิตบางคอนเทนต์สูงเป็น10ล้านผู้ชมดังนั้นสื่อไม่ได้ตายแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนยังดูทีวีอยู่หรือไม่อยากให้สื่อกลับมาตั้งคำถามว่าวันนี้เราสร้างคอนเทนต์ให้คนอยากดูอยากติดตามทีวีหรือไม่ถ้าเนื้อหาของเราดีพอคนจะกลับมาดูเราสื่อต้องปรับตัวตามคนดูปัจจุบันหัวใจสำคัญของคนทำสื่อคือต้องให้คอนเทนต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไรดังนั้นทุกแพลตฟอร์มยังมีความสำคัญทั้งทีวีดิจิทัลสตรีมมิ่งและโซเชียลต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อขับเคลื่อนสื่อโดยทีวีทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างดิจิทัลทำให้คอนเทนต์เดินทางไปถึงผู้บริโภคสื่อสตรีมมิ่งทำให้ผู้ชมเลือกเวลาในการรับชมสื่อได้และโซเชียลไม่ได้ทำให้ผู้ชมกลายเป็นแค่ผู้ชมเพียงอย่างเดียวแต่ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมขับเคลื่อนสังคมได้ป้าดาผิดหวังสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาผู้รับมอบอำนาจจากตัวแทนทายาทที่รับมรดกของนายเฮียงผู้ที่ยกที่ดินสร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเข้าพบนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอตรวจเอกสารและหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากป้าดาเข้ามาดูเอกสารด้านในก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่ต้องการทราบและยื่นเรื่องไปนั้นทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถตอบได้ว่าการจะตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันนี้มีเอกสารชัดเจนว่าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทก็ไม่ติดใจอะไรในขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮียงคนที่3เปิดเผยว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากแต่หลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ด ยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: างเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โดยหมีคณัตชัย

0: งานจากน้องใบเตยนะครับเช็คเรตติ้งนะครับผมแล้วก็มีโกรธไหลย้อนนะจากปออนพนะครับนะก็จัดแล้วครับสองเพลงรัวๆช่วงนี้จ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาครับลูกพี่ครับแหมตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็เรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเรามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับนะเราอยากจะเก็บเงินซื้อบ้านนะครับซื้อรถนะครับนะหรือว่าเราจะให้ลูกของเราเนี่ยนะครับเรียนอะไรนะครับเรียนสูงแค่ไหนนะครับผมคิดว่าชาวคณะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับแต่มาบอกเพิ่มนะครับนะว่าเราต้องเผื่อในช่วงความฝันเป้าหมายในระยะยาวด้วยนะฮะเพราะทุกอย่างวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันในวันหนึ่งครับเราจากไปอย่างสงบก่อนกำหนดเนี่ยนะครับคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่เราต้องกลับมาตระหนักเลยนะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับภรรยาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านนะครับนะทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับดูแลครอบครัวดีมากเลยแต่ไม่มีรายได้นะครับนะแล้วก็ลูกๆกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ

0: 022014364นะครับมาเดี๋ยวมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียเอารับเงินคืนกับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000บาทจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับ History นะครับชื่อชุดว่ากำลังเจ็บอยู่อย่าเพิ่งแกล้งนะครับผมนะเจ็บละเนาะนะครับเพชรสหรัฐนะฮะแล้วก็มีบ่อว่างกำลังเจ็บนะน้องบอสของเราโอ้มีชาวคณะกรีดเยอะนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่ History
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขออภัยครับแม่จริงๆก็พลาดไปนิดนึงนะครับนะต้องเป็นฮิสตอรี่นะฮะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะแล้วก็มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่ชายข้างวัดนะครับมีพี่สิริพรนะครับพี่สมชายนะฮะคุณวีนามีพี่จิตนะครับมีพี่กนกพรพี่พรนิพานะคุณแพทพี่หยุ่นนะครับพี่รุ่งทิพย์นะครับมีไบตี้นะฮะคุณทนได้เท่าที่ทนพี่ประภัยพี่หนูเพียรพี่วงเดือนนะฮะพี่อนิตานะครับพี่อัมพรพี่ทองใบก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับนะมีพี่ขาวดอนนะครับน้าเมมาแล้วนะครับน้องแก้วตานะครับนะมีพี่จิตนะครับพี่จิราพรนะครับนะพี่หนิงซีคอนนะครับนะเสียเปียก็ยังอยู่นะครับชาวคณะของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: านไปนะครับช้างเผือกนะครับยายสีป.4นะครับพี่สัญญาลำน้ำมูลฮะแล้วก็มีคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับน้องกุ้งกับน้องวินะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เอามาแล้วนะครับกิจกรรมที่ชาวคณะทุกคนตั้งตารอคอยนะฮะมีชื่อว่าคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับนะที่ห้องออดิโทเรียมนะครับชั้น6นะครับบมจ.อสมท.วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับเวลาเที่ยงจนถึง17นาฬิกานะครับนะผมพูดถึงเรื่องของศิลปินก่อนหูยมาเต็มวงมากเลยนะครับมีการทัศนะนะครับน้องมิวเช็คนะมีน้องแป้งร่ำนะครับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับมีน้องเบิร์ธเดย์นะครับมีไมอายนะครับมีจัสเพลงเอกนะครับบาร็อกนะครับนุแบงค์นะครับเพลงเอกนะครับแล้วมีผ้าไหมมาริสานะครับมีพี่ทรานะครับนะพี่โอ่งสลักจิตนะครับน้องหลิวน้องติ๊บนะครับพี่ดำรงพี่เด่นชัยนะครับพี่เกษมนะครับแล้วก็มีพี่เท่อุเทนด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามาแบบจัดเต็มมากเลยนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจก็ไปกันเต็มวงนะครับงานนี้ก็มีโอ้ยของให้เราช็อปแบบเยอะมากเลยนะครับรายได้ทั้งหมดนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะมีการระดมทุนนะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะครับสตรีมมิ่งก็จะเป็นการทำบุญนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับก็ได้เลยที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะประเภทกระแสรายวันนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเลขที่บัญชี0203045451นะครับย้ำนะครับ0203045451นะครับนะแล้วก็มีบูธมากมายนะครับนะเดี๋ยวผมขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนะมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับหลังเวทีนะครับมีน้องแชมป์นะครับภาษีสามโคกนะครับพี่ปูนะครับมีกระเพาะปลาด้วยนะจากเชฟเดย์นะครับพี่ๆน้องๆก็เอาอาหารมาเยอะนะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอุ้ยกิจกรรมเยอะมากของแบบพี่ๆน้องๆแบบเอาเขาเรียกเอาน้ำใจมางานนี้นะครับรายได้ก็ไปช่วยเหลือที่ประสบอุทกภัยนะครับโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมแบบน่าสงสารมากเลยนะครับนะเอาส่วนหนึ่งก่อนนะครับมีไส้กรอกยุคหินนะฮะจากดร.ดานะครับมีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับต้นไม้สมุนไพรนะจากวังตะเคราะห์นะครับนะแล้วก็มีกุ้งเหยียดนะครับลุงกาสาขานะครับมีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับมีทองม้วนจากวีคลับนะมีกาแฟเชิงเขานะครับชาตันยงชาดีอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็มีพี่พีระนะครับดอกไม้นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังนะครับสนใจจะมาเปิดบูธนะครับจำหน่ายสินค้าฟรีนะครับภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลนะฮะก็เรียนเชิญได้เลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366

0: 248-1366จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีศิลปินมาพูดคุยด้วยนะครับนะจากน้องโน่พาวเวอร์นะครับโอ้หล่อชนหล่อนะครับช่วงหน้านี่ห้ามพลาดเลยนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้จำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนแน่จุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวคืนนี้2 ทุ่มเจอกันสวัสดีจ้ะ

ขณะที่เวลา16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนาลุยโคลนลงพื้นที่เมืองปัวเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยชื่นชมครูแนนและทหารพลานช่วยชีวิตกว่า20 คนนายยศชนาลวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานการฟื้นฟูและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำคณะเดินเท้าลุยโคลนเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเขตชุมชนณบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโดยตรวจเยี่ยมบ้านเรือประชาชนทีละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังที่3ที่คณะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียง2 คนตายายสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักทันทีที่นายยศชนันเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายได้กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าโอ้ยตัวจริงหล่อจังเลยพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ความช่วยเหลือเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้จากนั้นคณะของนายยศชนันเดินทางต่อไปยังบ้านของครูแนน

วีนาการศรีครูโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งวันเกิดเหตุระบบแจ้งเตือนภัยยังมาไม่ถึงและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดครูแนนจึงตัดสินใจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นกระบอกเสียงประสานงานขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลาน

0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงพร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษขณะนี้คือจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยซึ่งลำน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำประมาณ510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์พร้อมมอบหมายรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บัญชาการและติดตามสถานการณ์จากการประเมินปริมาณฝนและลุ่มน้ำในลุ่มน้ำยมขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่และส่งผลให้ปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อประสานจังหวัดและแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงจนเสี่ยงลดตลิ่งยืนยันว่าเครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ส่วนจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วกรมชลประทานอยู่ระหว่างเข้าฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านห้วยหมากหมู่ที่2ตำบลห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามวลน้ำจากฝนที่ตกสะสมประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนุนสูงได้ไหลเข้าสู่ลำห้วยหมากอย่างรวดเร็วส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า3เมตรจนเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านถูกตัดขาดรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนกว่า40หลังคาเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบรวมไปถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เบื้องต้นอบต.ห้วยไผ่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน1ลำจากอบจ. อุบลราชธานีเพื่อใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่วันละ10นายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ถึง 17:00 น.ณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
9: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1

เกมเมอร์และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สามเร่งจดๆครับแม่ให้มันเหมาะกับวันศุกร์หันษาแบบนี้หันษากันจริงๆเลยนะเปิดไปด้วยกินดองน้องเมียครับคุณฟังก็รวมศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดอกอ้อทุ่งทองสอนสินชัยแล้วก็ก้านตองทุ่งเงินต่อด้วยยายล่ำแต้วสุกิตรานะฮะและปิดท้ายด้วยผัวเผลอแล้วเจอกันบัวพันธ์ทั้งโสกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้จ้ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับวันนี้ก็อยู่คนเดียวได้นะช่วงเย็นแบบนี้อยากเพิ่มเติมเพลงไหนทักทายทุกสายอาชีพที่รับชมรับฟัง FM 95กันอยู่นะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่น FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะก็ส่งสัญญาณขยายความสุขเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศในขณะนี้ผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสส่วนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังกับหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีทาง SMS กันก่อนแล้วกันเชิญผมเจนีครับวันนี้ฝากเพลงสุดท้ายคือไอ้เจ็บมอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงนวลมินบุรีและทุกเสียงทุกสายที่หมุนมาฟังคลื่น95อยู่เนาะพี่อรุณสังสอนฝากเพลงกลางดาวครับรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านนี่ลงท้ายด้วย15นะบอกว่าหวัดดีบ่าวอ๊ตขอเพลงกินดองน้องเมียได้ไหมแต่ของรางวัลเนี่ยพี่ได้เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นเกมของยามาฮ่าหรือเปล่าพี่คนนี้นะส่วนทางไลฟ์สดเอ้ยนภาเพ็ญบอกว่าวันศุกร์นี่ศุกร์สุดใจลุงต๋อยหมอรถสวัสดีด้วยผีล่วงนอกขบมบอกว่าตามมาตั้งแต่เล็กตีซ่องตึงตีห้านู่นแหละขึ้นไม่ทันร้อยเอาที่บายใจเอาที่บายใจก็เปิดไปให้ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมล่วงนอกนอนแล้วมั้งไม่ครับคุณพี่ไพศีคุณพี่ขวัญเรือนนะไออินแทนจากฝั่งสปปลาวพี่สุนีพี่บ้าวทศพลบอกว่ากลางคืนเที่ยวแถวรังสิตแน่เลยดีเจไม่เลยขึ้นจัดแทนลูกพี่แพทแพทพุ่มพ่วงแล้วเขามีคอนเสิร์ตตีสองถึงตีห้าไงนะผมก็เลยไปมาทำหน้าที่แทนในห้องส่งนี่แหละแล้วเพิ่งตื่นไงเหนื่อยข้าวตอนนี้พี่หนูเพียรสวัสดีด้วยพี่โอนะครับผมแล้วก็อีกหลายท่านผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95อ่ะมาฟังเพลงกันต่อครับระหว่างที่รอ1สายหน้าใหม่หลังใหม่นะเพิ่มเติมกันได้เลย022481366สวัสดีเพิ่มเติมพี่นิ่มชาเชิงเซาครับบอกว่าวันนี้วันศุกร์แล้วขอโจ๊ะโจ๊ะหน่อยบังสะเดี๋ยวนะขอความหายบังสะอาดนะมีพี่บัวสาพี่ขวัญเรือนนี่บอกว่าสหายสุราหน่อยน้องโอ๊ตคุณจันเพ็ญทักทายด้วยฝากเพลงยายแสน้องนันอนันต์เข้ามานะครับผมโอ้ล่วงนกบอกว่าไม่ได้นอนที่ซ้ำวันต่อเนื่องแล้วล่วงดีจังนะล่วงนะมีข้องหลับข้องแดดไหม

สวัสดีทางเราไม่เพิ่มเติมด้วยนะครับพี่นันเพชรบูรณ์ปยาคนงามคนดีคนเด่นของลูกโอ๊ตปยาสมุทรปราการนะพี่นกสุพรรณยายแสงบางนาครับพี่เน่งเบื้องกุมครับทักทายวันศุกร์แบบนี้ด้วยคุณแม่กอบกุลรัตน์พราวร้อยหนึ่งพี่สุรศักดิ์หนองคายพี่วุฒิสุดหล่อจากนครพนมด้วยนะครับ

0: ไอ้หนุ่มเด็กไอ้หนุ่มไก่เดือยนะครับดวงดีศรีวิชัยก็หนุ่มๆหลายท่านนี่ฝากไว้ทางไลฟ์สดเพียบเลยทีเดียวนะก็ทักทายกันด้วยแต่ตอนนี้สายชิวหิวใจเดินทางกันต่อ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: หนึ่งสายรออยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่ประจักษ์
3: สวัสดีครับมังโ
0: ก้สวัสดีครับผมจักกะบีนะ
3: ฝ่าฝน
0: ฝ่าฝนผันพื้นมั้งครับวันนี
3: ้โอ้ฝนกอดยางไอ้วัวดุ้งเลยบอกว่าโคตรเท็กันแล้วก็บับบานเลย
0: มันเหลือขึ้นตอนพุ่มรอบตีห้านี่ฝนก็ปล่อยปล่อยกรุงเทพอ๋อนะเดี๋ยววันนี้ฟังเพลงก็ได้นะไม่ครับพี่ประจักษ
3: ์เห็นใจถนองตีล่วงแก่แล้ว
0: น้องน้องแก้วสกิดลาตา
3: ตั้ง50 บาท
0: 50บาทแล้วนะเอ้ยอย่า50ยังแจ๋วนะพี่ล่วงแก่แล้วเอกชัยนะ
3: ครับผม
0: มองไปใครมั้งครับ
3: มองไปเพื่อนๆทุกคนนะครับ
0: ครับผมนะได้เลยเดี๋ยวฟังไปด้วยกันเนาะพี่ประจักษ์นะ
3: ครับครับ
0: โอเคขอบพระคุณครับผมที่แวะมาฝากเพลงหน้าใหม่กันสวัสดีครับพี่
3: สวัสดีคร
0: ับ เป็นสายหน้าใหม่ครับจากกระบี่เลยทีเดียวนะครับก็ทักทายเพิ่มเติมหลังไมค์ด้วยนะนอกเหนือจากพี่ประจักษ์แล้วมีพี่มุ้ยจากประจวบคีรีขันธ์พี่มุ้ยศรีนครินทร์เนาะมีป้าวิมลคลองหลวงนี่ทางหลังบ้านนี่หลายท่านเลยฝากเพลงงานวัดบ้านเราของพี่กุ้งสุทธิราชเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้รายการแต่ช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่ไม่ดังนางไม่มองครับในจังหวะบีกิน

จะฝากให้อยู่กับวงดนตรีคณะสังทองสีใส

0: การแสดงจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้พี่เด่นชัยก็มาร่วมคอนเสิร์ตการกุศลของเราด้วยนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปานน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.ก็แวะมารับชมคอนเสิร์ตกันได้นะครับหรือรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95 10:47 นาทีครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลี่ย
2: 16นาฬิกา53นาทีกันแล้วนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครยังอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงนะครับคุณฟังมาช่วงท้ายแบบนี้ชั่วโมงที่1กับโอ๊ตคณิตนะก็ฝากกันสักหน่อยสำหรับท่านที่มีความประสงค์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ในการวางแผนสร้างมรดกเก็บเงินก้อนเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานเตรียมไว้ในยามที่เราเกิดการสูญเสียจากไปแบบกระทันหันอย่างน้อยๆเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับคุณผู้ฟังเพื่ออนาคตของลูกของหลานของคุณหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายครับเป็นกรมธรรม์คุณผู้ฟังจากไทยประกันชีวิตซึ่งมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยคุณผู้ฟังก็การคุ้มครองหลากหลายกรณีครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดไปครับกับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับโทรเลยครับ02-201-4364 เน้นย้ำเงื่อนไขกันอีกสักรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีสมัครได้เลยนะครับสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณฟังก็ฝากเบอร์โทรติดต่อกันไว้สักหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่จากไทยประกันเขาก็พร้อมที่จะดูแลให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะสำหรับท่านใดที่อยากจะโทรไปสอบถามข้อมูลหรืออยากจะเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้โทรไปหาเจ้าหน้าที่กันได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อจะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชครับซึ่ง1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มมาตั้งแต่15พฤษภาคมครับจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยงานจากมารีฮวนน่าฮะตามคำขอทางไลฟ์สดนะสวัสดีไปถึงเอื้อยสาปากแดงด้วยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อยู่จ้าวันนี้บอกว่าแวะมาทำงานแป๊บหนึ่งสวัสดีไปถึงลุงโก้ตลาดมหาสินครับฝากเพลงเซิร์นโนบิตะมา

0: ก็ปล่อย
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จลุยต่ออำเภอปัวผนึกปอพอและโยธาเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรงเพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.โยธาธิการและผังเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและกำลังอาสาสมัครโดยระดมกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บกวาดดินโคลนและขยะทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนายเจเซตกล่าวว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริงน้ำลดแล้วงานของเรายังไม่จบสิ่งที่ทำต่อคือการเร่งฟื้นฟูทุกด้านอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้านกลับมาทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดตำรวจชิงแสนสกัดไอซ์500กิโลแก๊งขนยาทิ้งรถหนีก่อนใช้โดรนไล่ล่ารวบคนขับตำรวจสภ.เชียงแสนส่วนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองและตำรวจตระเวนชายแดนหลังรับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงนำกำลังตำรวจวางกำลังตาม

เส้นทางที่คาดว่าขบวนการจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางขับมาก่อนบริเวณเส้นทาง

0: พบไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้น500กิโลกรัมส่วนรถยนต์ดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่าจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พันตำรวจโทกฤตกรจันกันจินะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายได้นำอากาศยานและคนขับหรือโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดได้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนในพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเนื่องจากคนร้ายได้ยิงเสียงโดนและพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเจอตัวและถูกจับกุมในที่สุดใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปตม.ชลบุรีถือหมายแดงอินเตอร์โพลบุกจับนายหน้าเขมรหลอกแรงงานลงเรือประมงพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.ชลบุรีพร้อมด้วยนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดชลบุรีเข้าจับกุมนายรินอายุ41ปีสัญชาติกัมพูชาบริเวณศาลาสะพานปลาสัตหีบหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองการต่างประเทศได้รับการประสานจากตำรวจสากลอินเตอร์โพลว่ามีผู้ต้องหาชาวกัมพูชาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปทำงานอยู่ภายในเรือประมงบริเวณสะพานปลาสัตหีบจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากข้อมูลตามหมายจับระบุพฤติการว่าระหว่างปี2561ถึง2562ผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการได้ล่อลวงเหยื่อจำนวนมากในกัมพูชาโดยชักชวนให้เข้ามาทำงานเป็นคนงานเรือประมงที่ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยพร้อมสัญญาณว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาทจากนั้นผู้ต้องหาได้นำเหยื่อเข้ามายังประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการในประเทศปลายทางโดยมีการยึดหนังสือเดินทางจำกัดเสรีภาพข่มขู่ทำร้ายร่างกายและบังคับให้ทำงานบนเรือประมงต่อมาคนงานบางส่วนสามารถหลบหนีออกจากเรือขณะจอดเทียบท่าและรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสิน

0: ค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ17นาฬิกากับอีก9นาที1สายรออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี
4: ่สวัสดีครับคุณวุฒิ
3: โอ้สบายดีนะครับพี่วุฒิ
4: ครับสบายดี
3: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะ
4: เจอกันอีกแล้ววันนี้
3: นี่อากาศฟังนครพนมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่วุฒิ
4: ฟ้าเริ่มจะเปิดแล้วฟ้าเริ่มจะเปิดแล้วดีใจมาก
3: โอ้ดีดีดีเนาะแล้ววันก่อนๆนี้ฝนตกใช่ไหมครับพี่วุฒิ
4: ตกมาเรื่อยๆเลย
3: ครับ
4: ตกมาเรื่อยๆจนโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไง
3: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
4: สวดมนต์ขอแฟน
3: ฝนสวดมนต์ขอแฟนพี่เอโภชนานะครับพี่วุฒิ
4: ใช่แล้ว
3: ชอบเลยนะแล้วร้องได้หรือเปล่าพี่วุฒิ
4: ร้องได้นิดหน่อย
3: สักหน่อยสักหน่อยให้ผมฟังสักนิดนึงพี่วุฒิ
4: พุทธังกัลยาณคัจฉามิธัมมังกัลยาณคัจฉามิสังฆังกัลยาณคัจฉามิยังต่อไปไม่ได้เลย
3: โอ้ขอบพระคุณมากเลยมาเดี๋ยวขอบคุณผู้
4: เสนอวันพระอีกด้วยวันนี้นะ
3: ใช่ใช่ใช่วันนี้วันพระใช่แล้วพี่วุฒิ
4: ผมก็เลยนึกได้เอ้ยขอเพียงจากคุณวุฒิดีกว่าวะผมก็เลยโทรมา
3: แหมเหมาะเหม็งเลยตรงกับเลยเนาะเดี๋ยวรบกวนพี่วุฒิมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะ
4: คร
3: ับ ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะครับพี่วุฒินะ
4: ครับ
3: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: กาพันชาไทยนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาตินี้ดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่าน
3: ี่
4: คุณวุฒิ
3: ครับครับ
4: ไอกชมทนครพนมขึ้นแทรกเยอะนะ
3: อ๋อขึ้นแทรกเยอะล่ะครับพี่วุฒิ
4: ครับแทรก
3: โอเค
4: หายเลยถ้าจะมีเลยยันชั่วหน่อย
3: โอ้แต่อสมท
4: สองสามวันนี้ไปไหนสองสามวันนี้ไปไหนไม่เห็นมา
3: เออผมจัดทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เลย
4: เออผมมุนหาไม่เจออ๋อ
3: มุนหาไม่เจอเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เนี่ยวันนี้ได้เจอกันแล้วนะพี่วุฒิ
4: ขอมอบด้วย
3: ได้เลยเชิญเลยครับพี่วุฒิเพลงนี
4: ้มอบไปหลังใหม
3: ่ครับ
4: เสาสวยหลังใหม่แล้วก็สาวฝั่งโขงด้วย
3: นี่สาวฝั่งโขงมีชื่อไ
4: หมสาวฝั่งโขงมุกดาหารด้วย
3: ครับผม
4: นครพนมด้วย
3: ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: นี่ขอบคุณมากเลยพี่วุฒิที่โทรมาฝากเพลงนี่วันนี้ผมมีความสุขเลยนะอ่ะยังไงมีความสุขด้วยเช่นกันถือว่าแข็งแรงครับพี่วุฒิได้เลยยินดีนะถ้าวันไหนสะดวกได้ออกหน้าไมค์ก็ได้พูดคุยกันหรือฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์เฉยๆก็ได้พี่วุฒินะ
4: ครับแต่ทำไมหลังไม่ชอบรับของผมวะ
3: จริงๆแล้วตามช่วงจังหวะ
4: ร
3: ู้
4: เปล่าว่าผมจะโทรมาน
3: ี่ไม่ทราบตามจังหวะบางทีจังหวะที่แบบกำลังวุ่นเรื่องงานอื่นอยู่อาจจะท่านไม่ได้รับสายหรืออะไรเงี้ยต้องอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับ
4: คร
3: ับ โอเคพี่วุฒิสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับครับผมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคมาวันนี้วันพระด้วยเนาะเหมือนที่พี่วุฒิบอกเลยใครอยากต่อเพลงนะเกี่ยวกับเรื่องราวคาถาการสวดมงคลเนี่ยหรืออยากมีแฟนอ่ะ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับพาเรทชุดนี้นี่ก็หลายท่านแวะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมต่อเพลงกันด้วยนะช่วยกันแบบว่าคิดเพลงเนาะหัวขบวนครับเปิดมาด้วยสวดมนต์ขอแฟนเงินจากพี่เอ๋พจนาโอมสาริกาครับดวงตาคงทองคาถาบูชาเมียเงินจากพี่โชคดีแดนดำเนินเนาะเพลงนี้พี่ทศพลจากรังสิตฝากไว้มอบให้เมียๆทุกท่านแล้วก็เขาเรียกว่าสามีทุกคนนะประมาณนั้นนะปิดท้ายด้วยคาถาทันใจครับเงินจากน้องแก้มพิศราซึ่งเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาด้วยผ่านทาง Facebook LTM FM 95
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: แต่คอมเมนต์บางท่านนะนี่สุดหล่อเลยประจำคลื่นชั่วก้าวห้านี่บอกว่าเธอไม่ต้องท่องคาถาใส่พี่แล้วนะคะแค่เธอส่งซิกมาหาเนี่ยเสียก็วิ่งไปหาน้องแล้วโอ้นี่ความหล่อมันนะโอ้เขาเรียกว่าหมายถึงความหล่อมันไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่ไหมพี่เสียนะนี่พี่เสียเปียกนะน้องปลายฟ้าถ้าฟังอยู่นะยังไงดีนะคุณนิรมัยบอกว่าแรงนี้อ๋อพาเรทชุดนี้เพลงถูกใจมากๆขอบพระคุณด้วยพี่แต่ศรีสะเกดคุณสันทัศน์นั่นนะครับแล้วก็พี่ดวงเดือนฝากเพลงงานวัดบ้านเราเพลงนี้เปิดไปแล้วนะพี่ดวงเดือนนะเมื่อก่อนหน้านี้นะครับคุณยายพอเพียงทักทายด้วยแล้วกันผ่านทาง Facebook @tmfmgasna
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำครับงานจากพี่ MC True featuring ไว้กับอาร์มชาบูชื่อเพลงครับยกให้หมดเลย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้อง

0: การเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสอ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เพลงนี้ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์นะครับพี่สงกรานต์จากนนทบุรีนี่ใกล้ๆนี่เองนะฝากเพลงคาถามหานิยมเข้ามาอ่ะ 17:54 นกันแล้วนะครับคุณฟังมาทิ้งท้ายกันสักนิดนึง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพลงสตริงยุค90กันสักหน่อยนะฮะส่วนชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตเคนิดครับมีเรื่องราวการแจกของรางวัลจากทางพาวซ่ายังคงอยู่นะครับเดือนหน้าแจกกันอยู่นะกับกิจกรรมพาวซ่าจับเวลาซ่าซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคุณผู้ฟังจองสายเล่นเกมกันอยู่แล้วด้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันกับผู้ที่มาร่วมสนุกตอบคำถามออกอากาศหน้าใหม่ทิ้งท้ายช่วงนี้ครับงานจากพี่ไทยธนาวุฒิกับคนทั้งคน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลครับคุณตายเปิดกล้องสวัสดีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: โอเคโอเคเดี๋ยวเปิดกล้องกัน
1: พบกันช่วงเย็นวันศุกร์นะครับก
2: ็ฝนเริ่มลงแล้วค่ะ
1: เอาเลยฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมยังรอฝนอยู่เนี่ยเพราะว่าไม
2: ่เริ่มปล่อยๆเลยค่ะ
1: เมื่อวานนี้เกือบจะเรียกว่าเป็นละอองลงมาวันนี้ยังไม่ตกครับก็วันนี้มีบทสรุปจากกรรมธิการงบประมาณ70นะ
2: ค่ะ
1: คุณกรวีปริศนานันทกุลในฐานะโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ2570เนี่ยก็ได้แถลงผลการพิจารณาของกรรมธิการว่าได้ปรับลดงบประมาณลง 11,000 ล้านบาทแล้วก็แปรยติเพิ่มให้กับ9หน่วยงานนะครับ
2: นะ
1: ซึ่ง9หน่วยงานเนี่ย 11,000 ล้านบาทเนี่ยจะประกอบไปด้วย1แปรเป็นงบกลางไป 6,044 ล้านบาทเพื่อสำรองจ่ายฉุกเฉินก็ไปเพิ่มงบกลางขึ้นนะ
2: ครับ
1: สองเพิ่มให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช148ล้านบาทสามเพิ่มให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นค่าวัสดุการศึกษา96ล้านบาทสี่เพิ่มให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ96ล้านบาท
2: ก็คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมั้งคะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: 5สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.2 ล้านบาท6กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง35รายการ500ล้านบาท7กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวว.น.จำนวน 4,000 ล้านบาท8สำนักงานเลขาธิการสภาส่วนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน24ล้านบาทและก็สุดท้ายคือสำนักงานอัยการสูงสุด247ล้านบาทแต่คนนี้ปรากฏว่าในช่วงของการที่จะแปรเพิ่มงบให้เนี่ยมีการอภิปรายกันดุเดือดเลือดพล่านมากครับเพราะว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยได้ขอให้
2: กยศ.
1: เพิ่มงบให้กับกยศ.คุณสิริกัญญาตันสกุลเสนอญัตติให้แปรเพิ่มส่วนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว.ว.น.เนี่ยจำนวน 6,000 ล้านบาทก็คือเพิ่มจาก 4,000 เป็น 6,000 เลยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ย 5,162 ล้านบาทเนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่รวม 7.06 แสนคนทั้งนี้ในปี70เนี่ยได้รับงบรวม 9,000 ล้านบาทเชื่อว่าไม่พอที่จะจัดสรรให้กับผู้กู้รายเดิมและอาจมีนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนต่อต้องหลุดจากระบบหลายหมื่นคนแม้หน่วยงานจะเร่งรัดให้ชำระหนี้เพิ่มโดยในปี2568ตั้งเป้าให้ชำระหนี้ 2.7 หมื่นล้านบาทและในปี2570เนี่ยตั้งเป้าให้ชำระให้ได้ 20% คิดเป็น 3.3 หมื่นล้านบาทแต่หากทำไม่สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้นิสิตนักศึกษาเสียโอกาสรับเงินกู้นะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการอภิปรายของกรรมธิการส่วนใหญ่สนับสนุนคำแปรยติของคุณนันทนา
2: คุณสิริกัญญาคุณนันทนาสงคุณนันทนา
1: สงประชา
2: สงประชา
1: คุณนันทนาเนี่ยเสนอให้วงเงินที่ถูกปรับลด 1.1 เนี่ยโดยขอแปรยติเพิ่มทั้งหมดให้กับ9หน่วยงาน
2: ค่ะ
1: อย่างที่ว่า
2: ไม่เห็นด้วยกับที่จะให้ไปทำตามที่คุณสิริกัญญาเพราะคุณสิริกัญญาเนี่ยหนักๆก็คื

0: ไปให้กับกยศ.แล้วก็ไปให้กับกองทุนวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: กองทุนวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีอยู่แต่รู้สึกเขาก็ได้แค่ 4,000 คุณสิริกัญญาจะให้ 6 เลย
0: เพิ่มไปอีก
1: 2 ก็ส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุน 9 หน่วยงานที่คุณอัธดาเสนอนะทั้งนี้ในการอภิปรายของคุณกรวีปริศนานันทกุลเนี่ยคุณกรวีอภิปรายว่าอย่างนี้บอกกองทุนกยศ.ได้รับเพิ่มงบในปี70รวมเป็นจำนวนเกือบ 9,000 ล้านบาททั้งนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาของกยศ.ปัจจุบันพบว่ามียอดเงินต้นครบชำระกว่า 2.2 แสนล้านบาทและมียอดค้างชำระสะสม 1.1 แสนล้านบาทหากเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้จะทำให้กองทุนมีเงินมาเติม 2.2 แสนล้านบาทไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณให้โดยคุณกรวีบอกว่าปัญหากยศ.ไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะมีทรัพยากรเพียงพอแต่อยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนดังนั้นหากเพิ่มประสิทธิภาพหรืออุดรูรั่วได้เชื่อว่าปัญหาจะลดลงลดการอุดหนุนจากเงินงบประมาณและลดภาระให้กับรัฐบาลได้ด้วยนะคุณกรวีก็มองว่างั้นบอกอยู่ที่ว่าคุณจะต้องไปตามทวงออกมาให้ได้
0: คือคุณกรวีพูดแต่ไม่ผิดเลยก็มีหน้าที่ไปทวงก็ไปทวงแต่ทีนี้มันต้องดูไปว่าสาเหตุที่กยศ.เจ๊งเร็วขนาดเนี้ยเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรามีการเสนอแก้ไขกฎหมายกันเมื่อปี2565ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: บรรดาส.ส.เนี่ยเคยอภิปรายผลักดันให้สภาปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของเงินกู้ยืมกยศ.ในช่วงที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี2565มีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0% หรือให้ต่ำที่สุดรวมถึงยกเลิกเบี้ยปรับและผู้ค้ำประกันดอกเบี้ยก็ให้ลดให้ต่ำที่สุดจะให้ศูนย์เลยได้ซ้ำไปแถมผิดนัดไม่ต้องปรับผู้ค้ำประกันก็ไม่มีลุยกันขนาดนั้นตอนนั้นผู้จัดการกองทุนเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะเจ๊งแน่ๆแล้วจากปี65มาจนถึงปี69ผลก็ออกมาตามนั้นแล้วตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถูกไหมคะ
1: สมัยลุงตู่
0: คุณอาคมนั่นน่ะยันแล้วยันอีกแล้วก็ผู้จัดการกองทุนด้วยว่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเจ๊งแน่ๆแล้วตั้งแต่ปี65มาถึงปี69 4 ปีเจ๊งตามที่พูดไม่มีผิดไม่มีใครจ่ายหรอกไอ้ดอกเบี้ยถูกขนาดนั้นแล้วก็ไปตาม
1: เก็บ
0: ก
1: ัน
0: ค่าปรับก็ไม่มี
1: อ
0: ุ้ยอภิปรายเอาหล่อกันทุกคนเลยเอาถูกที่สุดควรที่จะแบบเรียนฟรีทุกคนควรจะเข้าถึงควรจะมีโอกาสในการเรียนด้วยซ้ำไปส.ส.หลายคนอภิปรายภาระดอกเบี้ยเดิมเช่น 1% หรือเบี้ยปรับที่สูงเกินไปสร้างภาระให้แก่ผู้จบการศึกษาจึงปรับให้เหลือ 0% ด้วยซ้ำไปนะคะ
1: แล้วแบบจริงๆเขารับหลักการเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยเลยแต่ว่าไปแปรยติเนี่ยมีการท้วงติงอะไรแล้วก็เลยรู้สึกจะปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหลือต่ำมากเหลือดอกเบี้ยนิดหน่อยซึ่งก็มีผลนะดอกเบี้ยน้อยเนี่ยทำให้คนก็คือไม่กลัวถ้าจะไม่ส่งแล้วดอกเบี้ยมันจะไปทำให้หนี้มันบานออกไปเหมือนเดิมอันนี้มัน
0: ไปดู
1: แล้วเบี้ยปรับก็ไม่มี
0: ไปดูสิคะเนี่ยอย่างไอ้เนี่ยเข้าไปดูในเพจของพรรคเพื่อไทยเมื่อตอนปี65น่ะความเห็นของส.ส.เขาแต่ละคนน่ะ
1: เขาก็ต้องการที่จะ
0: หาเสียงกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลดดอกเบี้ยไม่ต้องมีผู้ค้ำรัฐต้องหยุดฟ้องหนี้กยศ.ทันทีขนาดนั้นเลยนะพี่ไพศาลเขาว่าขนาดนั้นกันเลย
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ก็เจ๊งแบบเห็นและทันทีที่ดอกเบี้ยสุดท้ายมีนะคะแต่ว่าต่ำมากๆทันทีที่แก้กฎหมายและไม่มีค่าปรับเท่านั้นแหละ

0: ายที่บัตรเครดิตก่อนดีกว่า
1: อืม
0: อยากฟ้องได้ก็ฟ้องดิค่ะ
1: มีผลก็ถ้ารัฐไม่ช่วยอุดหนุนก็น่าจะไปไม่ได้อนาคตของกองทุนกยศ.นะ
0: ไปดูเลยค่ะวันนี้ที่พูดกันเนี่ยไปย้อนดูข่าวในปี65เลยว่าส.ส.แต่ละคนในตอนนั้นอภิปรายกันว่ายังไงบ้างแล้ววันนี้ใครมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นของกองทุน
1: ก็สรุปว่าข้อเสนอของคุณสุกัญญาของคุณ
0: สิริกัญญา
1: ไม
0: ่มีคนเห็นด้วยแค่17คนไม่มีใครเอาด้วยก็คือไม่ได้เงินกยศ
1: 15งดออกเสียง1
0: ค่ะค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้ว37เสียงเห็นด้วยกับญัตติของคุณนันทนาก็คือให้เกลี่ยเพิ่มให้กับ9หน่วยงานอย่างที่ในช่วงแรกได้เล่าให้ฟังนะว่าคุณกรวีเขาให้สัมภาษณ์ว่า9หน่วยงานประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ก็การประชุมกรรมาธิการวิสามัญเมื่อประมาณ70นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับคุณ
0: นิดนึงนะคะยังพอมีเวลานิดนึงคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยแสดงความห่วงใยและไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยระบุว่าจะกระทบต่อวินัยการชำระหนี้และทำให้กองทุนขาดเงินหมุนเวียนสำหรับให้นักศึกษากู้ยืมและทำให้คนกู้ขาดจิตสำนึกในการส่งเงินนะคะปัญหาระยะยาวกองทุนจะอันนี้ของกระทรวงการคลังกองทุนจะสูญเสียรายได้และขาดเงินหมุนเวียนซึ่งอาจต้องกลับไปพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแล้วก็เกิดผลกระทบต่อรุ่นน้องหากไม่มีเงินกู้คืนจะไม่มีเงินเพียงพอทุกอย่างที่พูดไว้เนี่ยค่ะเหมือนเกิดขึ้นวันนี้เลย15กันยายน65เดลีนิวพาดหัวว่าคลังห่วงว่าแก้กฎหมายกยศ.ไม่คิดดอกและเบี้ยปรับกระทบวินัยผ่อนชำระอาคมสั่งกยศ.ปรับทับวันไม่มีดอกเบี้ยค่าปรับคืนหนี้น้อยรุ่นน้องไม่มีเงินเรียนนี่คือข่าวเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นทุกอย่างตามที่พูด
1: ครับ
0: คำถามคือใครรับผิดชอบใครที่ร่วมแก้กฎหมายกันไว
1: ้ไม่มีเงียบไปหมดนะจบไปแล้วได้คะแนนไปแล้ว
0: พูดเอาหล่อเอาเท่กัน
1: เลือกตั้งก็เขาก็เด็กๆเขาก็มาลงให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะคุยกันต่อครับ
5: โอ้นอกจากเรื่องกยศ.ในที่ประชุมกรรมาธิการงบแล้วเนาะมีเรื่องที่อาจารย์วันนองอภิปราย
6: บำเหน็จบำนาญ
5: ขอเติมเงินให้กองทุนบำนาญสสสว

0: ฮะอาจารย์วันนอบอกว่ากองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ทราบว่ามีการปรับลดและตัดออกทั้งหมดทั้งที่เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์จากอดีตส.ส.ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วขอเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลประมาณ 5,000 บาทเพราะจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ไม่มีเงินจ่ายท่านนี้ตนบอกว่าจะโอนผ่านบัญชีให้แต่อดีตส.ส.บอกว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้เพราะเจ้าหนี้ลิฟไปหมดหรือมีบางกรณีที่พบว่าอดีตส.ส.ถูกไล่ออกจากห้องเช่าเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้จะมีลูกอยู่แต่ด้วยคำว่าศักดิ์ศรีจึงไม่พึ่งพาลูกอดีตส.ส.ไม่ได้รวยทุกคนที่ผมเห็นข้อมูลอดีตส.ส.มาขอเงิน 1,800 คนที่ไม่มาขอ458คนแต่ละปีต้องใช้งบ 600-700 ล้านบาทที่ผ่านมาขอไป200ล้านบาทไม่พอหลังจากเดือนมิถุนายน2569ไม่ให้แล้วต้องรอตกเบิกรองบใหม่ทั้งนี้ปีที่แล้วขาดเงิน300ล้านบาทยังดีที่ประธานสภาขอครม.ของบกลางในวันสุดท้ายก่อนปิดปีงบประมาณส่วนปีนี้ยังขาดอีกถ้าไม่ให้ถือว่าไม่เป็นธรรมอาจารย์วันนอพิปรายนะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าคุณพลาดรปริศนานันทกุลก็
1: ใช่ไหมคะ
0: บอกว่าอย่างที่ท่านวันนออภิปรายเนี่ยถือเป็นข้อสังเกตที่จะหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกันแบบไหนทั้งนี้ส.ส.และอดีตส.ส.คิดไม่ต่างกันมีเพียงคนเดียวที่ต้องการแต่ตนทราบว่าเขาก็รับเบี้ยตอนเป็นอดีตส.ส.รับมาทุกปีส่วนผู้ช่วยส.ส.ก็ตั้งเต็มจำนวนแต่ที่เขาพูดก็เพื่อตั้งใจเอากระแสสังคมให้สังคมต่อว่านักการเมืองแต่สุดท้ายตัวเองก็รับไม่บอกว่าใครนะคุณพราดอนพิปราย
1: แต่คนที่จะพูดเรื่องนี้คือคุณหมอวรงค
0: ์เขาไม่ระบุชื่อว่าใครส่วนคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.อุทัยธานีก็บอกว่าสภาพของส.ส.แต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตนเจ็บปวดที่เห็นส.ส.ในอดีตไม่มีที่ส.ส.จะรวยเพราะทำมาหากินอะไรไม่ได้ถ้ามีหุ้นซึ่งตนเคยพูดเล่นๆว่าเขาสอนให้คอร์รัปชันอย่างเดียวเพราะทำตามกฎหมายไม่ได้มีคนบอกว่าถ้าแบบนั้นไม่ต้องมาเป็นส.ส.ตนมองว่าพูดง่ายไปหากส.ส.มีเงินจะถูกมองว่าหากินดังนั้นแนวคิดของสังคมควรให้โอกาสคนที่ยากไร้เพราะครั้งหนึ่งเป็นคนที่เคยทำงานขอให้เห็นใจเพื่อนส.ส.ที่ยากจนไม่ร่ำรวยคุณชาดาไทยเศรษฐ์พิปรายว่าอย่างนั้น
1: ที่ไพศาลมีความ
0: น้อยน้อยแต่น้อยมากที่อยู่ในฐานะที่ยากจนนะพูดตรงๆเป็นส่วนน้อยของผู้ที่เข้าสู่วงการเมือง
1: มันยังมีอยู่ไหมคะที่ยากจนแล้วได้เป็นส.ส.ทุกวันเนี่ยเอาทุกวันเนี่ยมันยังมีอยู่ไหม
0: ก็ถ้าเขายกตัวอย่างอย่างนี้มาก็น่าจะยังพอมีอยู่ที่พอพ้นจากตำแหน่ง
1: แล้วส.ส.เคยเป็นส.ส.แล้วก็ไม่มากกว่า
0: ใช่เป็นอดีตคือแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่ได้ต่อแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรได้นะคือถ้าได้เป็นส.ส.ต่อก็จะมีเงินเดือนไงคราวนี้พอไม่มีเงินเดือนจากส.ส.แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรด้วยเนี่ยก็อาจจะก็เงินก็อาจจะขาดมือได้มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ผมคิดว่าเป็นจำนวนน้อยเป็นจำนวนน้อยเป็นคนจำนวนน้อยครับ
1: ยิ่งโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าแทบจะไม่มีแบบนั้นเข้ามาเลยค่ะยกเว้นว่าพวกฟลุกจริงๆอย่างเช่นพรรคอะไรโดนยุบไปนั่นน่ะอีกฝ่ายนึงก็เลยได้เข้ามาโดยที่คือถ้าไม่ได้พรรคนั้นไม่ได้โดนยุบอ่ะคุณส้มก็ไม่ตกใส่เท้าอ่ะเอาพูดกันตรงๆค่ะค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เขาอภิปรายกันแต่สรุปก็คือ
1: ได้ไหมคะ600ล้าน
0: ไม่ก็ไม่ได้มีการแปลง

0: งบให้ไม่ได้เอางบที่เขาแปลมาเพิ่มเติมอะไรให้อันนี้ก็คือมันมีงบที่แปลยติไงแล้วก็จะขอของจะขอเติมมาให้ครับ
1: สุดว่าก็ไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ก็ต้องมีทางเดียวนะก็คือก็ต้องดูว่ารัฐบาลอาจจะช่วยเอางบกลางมาเติมให้ไหมนะ
1: ค่ะอันนี้ว่านะให้ก็มีบ้างก็ได้ค่ะเพราะว่าคงจะเหลือไม่กี่คนแล้วล่ะที่อยู่ในสภาพนั้นนะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่ารุ่นใหม่ๆน่าจะเป็นพวกลูกเทพพวก
0: ครับ
1: อะไรอย่างที่เราเข้าใจกันอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ฮะ
1: น่าจะไม่ลำบุงลำบากอะไรหรอกไหนๆก็มาถึงเรื่องนี้ขออ่านตรงนี้หน่อยเถอะค่ะคุณอาสพลสันไตรภพเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปลงพื้นที่พร้อมกับพวกคณะกรรมการของเขาอะค่ะแล้วก็และคณะลงพื้นที่กรมสอบสวน DSI เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางที่จะร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรรมาธิการปปช.ไป DSI ไปคุยกันว่าจะทำงานร่วมกันยังไงเขาหยิบประเด็นเรื่องปัญหานอมินีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาคุยโดยเฉพาะกรณีที่เกาะสมุยและก็พังงาน DSI ยืนยันว่าไม่ใช่คดีแรกแต่เกิดขึ้นหลายครั้งและมีการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องและมันมีปัญหานี้ด้วยนะคะเวลาที่พวกผู้ต้องหาพวกนี้ทำผิดแล้วเราจะได้ยินว่าให้เนรเทศออกไปแต่เวลาเนรเทศเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เนรเทศออกได้เลยนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่ามีคำพิพากษาให้รอลงอาญาพร้อมลงโทษปรับเนี่ยมันจะติดขัดข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถเนรเทศออกจากประเทศได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็ประหลาดแล้วนะคือถ้าสมมติมีปัญหาคาราคาซังแบบนี้มานานก็ไม่มีใครตั้งเรื่องแก้อีกเรื่องหนึ่งพี่ไพศาลเห็นพวกชาวอิสราเอลที่อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดแม่อำเภอ
0: ปาย
1: แม่ที่ปาย
0: นะ
1: คะ
0: ที่เคยมี
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: เคยมีเรื่องร้องเรียนเป็นข่าวอะไรกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณอนุทินยังต้องขึ้นไปเลย
1: พี่ไพศาลคิดว่าพวกนั้นเนี่ยเขาอยู่กันด้วยวีซ่าอะไรคะอยู่กันแบบเป็นพระเป็นอะไรแบบเหมือนกับไม่ไปไหนแล้วอะชาตินี้อยู่ตรงนั้นน่ะ
0: ก็ถ้าอยู่ได้ถูกต้องก็อาจจะมีเงินมาลงว่าต้องไปเปิดกิจการมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเงินมีอะไรมาแล้วมีงบมีวงเงินลงทุนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เป็นวีซ่าของผู้ที่มาเหมือนกับผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอย่างที่พี่ไพศาลว่าแต่ส่วนหนึ่งน่าตกใจมากได้รับสัญชาติไทยค่ะได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลความเข้าใจของดิฉันเนี่ย
0: อันนี้จะก็อาจจะดูงงๆนะแต่ก็ทราบว่ามีบางรายได้ถือสัญชาติไทยอยู
1: ่ความเข้าใจของดิฉันเนี่ยสัญชาติไทยอ่ะขอยากมากยากจริงๆดูโคเชเป็นตัวอย่างค่ะโคเชเป็นคนเกาหลีที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยอย่างเปิดเผยเป็น10ปีแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไทยแบบเห็นเลย
0: ครับ
1: ดูสิคะกว่าจะได้สัญชาติอ่ะกี่สิบปี
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในที่สว่างด้วยนะก็จะต้องตามขั้นตอนจริง
1: ๆถ้าโค้ชเชเลือกใช้วิธีอื่นอ่ะป่านนี้ได้ไปนานแล้ว
0: ถ้าเขาไม่ใช่เป็นโค้ชเชผู้โด่งดังหรือว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นโค้ชจากเกาหลีอะไรมาเงี้ยนะก็คงจะได้อาจก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยจู่ๆก็ทราบว่าเขาได้สัญชาติทั้งที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะอยู่เมืองไทยนานกว่าโคชเชหรือทำคุณประโยชน์อะไรเท่ากับโคชเชใช่ไหมไอ้อย่างคนอิสราเอลอันเนี้ยทราบว่าอยู่เพิ่งจะอยู่ไม่นานแต่ก็มีวิธีการกระบวนการที่จนกระทั่งได้สัญชาติเหมือนกัน
1: ถ้ามันมีตัวอย่างแบบนี้ทำไมไม่เดินเรื่องถอนนะคะ

0: ก็ถ้าได้สัญชาติแล้วจะกระบวนการถอนสัญชาติก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเขาจะต้องมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆซึ่งก็ผมคิดว่าถ้าไปย้อนสอนถอนเขาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะเขาจะต้องมีความผิดถ้ามีความผิดเนี่ยมันก็เท่ากับจะเกิดการตรวจสอบว่าใครแล้วใครไปให้สัญชาติเขาใครไปทำให้เขาสามารถเข้าหลักเกณฑ์มันก็จะอาจจะไปเกิดความผิดกับตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าใครที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นเขามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันก็อาจจะต้องดูแลอุ้มกันไป
1: ค่ะอันตรายมากคุณอัศพลก็บอกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดประธานกรรมธิการปปช.นะคะเนื่องจากบางรายได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยเช่าจนเกิดเป็นชุมชนชาวอิสราเอลซึ่งกรรมธิการก็มองว่าอาจเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายขอให้ DSI สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปมันต้องแทงจาก DSI ขึ้นไปหรือมันเป็นเรื่องมหาดไทยแล้วมั้งคะพี่ประชาชน
0: ก็ DSI
1: เขาเป็นคนให้สัญชาตินี่
0: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องของมหาไทยแต่ว่าในDSIเขาถือว่าเป็นคดีที่มันเกินกว่าอำนาจเขาต้องส่งต่อไปให้กับมหาไทยชาวกรณีชาวอิสราเอลที่มีปัญหาในพื้นที่ต่างๆเช่นสมุยลำเภอปัว
1: ปลายปลายเขาเขียนผิดต้องปลายค่ะปลายแม่ห้องสอน
0: ปัวน้ำท่วม
1: ปัวไม่มีค่ะปัวไม่มี
0: ผมก็เข้าใจว่าคงจะผิดคุณอัศพลบอกไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นนอมินีทั้งหมดเองว่าน
1: ั่นแหละที่เรียนอ่านไปแล้วก็สำนักข่าวภูเก็ตไทมส์รายงานเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วภูเก็ตไม่ทนอีกต่อไปเตรียมนัดยื่นหนังสือตรวจสอบอิสราเอลในป่าตองค่ะแล้วก็นัดเคลื่อนไหวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาอิสราเอลที่กลางหลังจากมีข่าวว่าไล่คนไทยห้ามคนท้องถิ่นเดินผ่านเข้ามาใช้บริการในร้านแล้วก็ชาบัตห้ามคนนอกเข้ามีการกว้านซื้อที่ดินเปิดธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายนอมินีครบวงจร
0: ม
1: ันจะเป็นยังไง
0: ค
1: ือ
0: มันสิ่งที่มันไม่มีคำอธิบายเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเขาได้สัญชาติไทยเนี่ยมีใครมาอธิบายไหมว่ากระบวนการขั้นตอนเขาเป็นยังไงนะเราจะได้ทราบอันนี้ก็บอกว่าเขามาแต่เนี่ยอย่างกรรมธิการเนี่ยซึ่งประธานเขาก็เป็นภูมิใจไทยนะคุณอัศพลเนี่ยเขาก็บอกว่าตรวจสอบแล้วก็ได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกต้องมันคือยังไงหมายถึงว่าเขามาตั้งแต่ปีไหนมาแต่งงาน
1: กับผู้หญิงไทยยังไง
0: ด้วยชั้นด้วยวิธีการว่ามาแต่งงานกับหญิงไทยแล้วก็มาขอสัญชาติอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานมาอะไรต่างๆคือมันจะมีเงื่อนไขแต่ผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขทำคุณงามความดีเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขนะผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขว่ามีภรรยาคนไทย
1: ง่ายสุด
0: เป็นช่องทางที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุดมีภรรยาเป็นคนไทยแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วจะได้สัญชาติทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ยังต้องมีการเดินเรื่องการทำตามเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็อะไรที่เราไม่ค่อยรู้จะมีต่างๆพอสมควรครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่เวสายค่ะ
0: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ

0: า 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จุดแปดนั้นจุดแปดนาฬิกา34นาทีครับคุยต่อครับคุณนนท์ครับ
5: ค่ะวันนี้เนี่ยอะไรนะคะ M6 อะค่ะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ไพศาล
4: ก็คือที่
5: มอเตอร์เวย์เปิดจากบางปะอินค่ะ
4: เ
5: ขาเคยเปิดจากบางปะอินไม่แน่ใจว่าไปถึงปากช่องหรือเปล่าแต่ว่าฉันเคยไปแต่ไปลงแค่สระบุรีเพราะจะไปลพบุรีกลับบ้านแต่วันเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่บางปะอินไปจนถึงปากช่องและปากช่องที่ไปโคราชเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นก็ยาวเหยียดเลยค่ะบางปะอินปากช่องเนี่ย110กิโลเมตรแล้วก็ปากช่องไปโคราชก็ไม่รู้ที่ฉันขับประมาณชั่วโมงเลยค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะเป็นที่เรียบร้อย
4: แล้วก็ให้ใช้ฟรีไปก่อนใช่ไหมฮะ
5: ให้ใช้ฟรีจะไปเก็บเงินประมาณเดือนเมษายนปีหน้าแต่มันที่มันสุดๆเลยคือว่าเราทำการก่อสร้างล่าช้ามาเป็นเวลา10ปีนะพี่เมษาจริงๆแล้วต้องใช้ได้ตั้งแต่ปี2559ค่ะ
4: ครับไปติด
5: นี่คือปี2569
4: ฮะไปติดตรงที่ที่เวรคืนมีคนมาลักลอบขุดหน้าดินไปขายจน
5: ไอ้ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่จนกระทั่งมันกลายเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะถมคือมันจะใช้งบประมาณมากถ้าต้องถมเพราะมันถูกออกแบบให้เป็นพื้นราบนะตรงนั้นฮะจากที่เวรคืนมามันจะเป็นถนนที่ติดพื้นราบนะปรากฏว่ามันติดแล้วก็เลยต้องไปของบประมาณเพิ่มไปประมาณ 2-3,000 ล้านบาทมาทำเป็นสะพานข้ามบึงนั่นนะ
5: แล้วจับได้ไหมคะว่าใครขโมยที่นั้น
4: ไม่มีรายงานข่าวเลยว่าตกลงมีการ
5: ที่เป็นร้อยร้อยไร่มากมายมหาศาลรถบรรทุกเป็นร้อยร้อยพากันขุดดินคือพอเขาซื้อที่สำหรับสร้างถนนปุ๊บมันก็เป็นที่หลวงพอเป็นที่หลวงปุ๊บก็พากันเฮลโลเข้าไปตักหน้าดินขายลึกเป็นสิบเมตร
4: ลึกลงไปเนี่ยไม่น้อยกว่า20เมตรคือเห็นว่ามันจะต้องใช้เวลากันเป็นปีๆอ่ะไม่ใช่ปีเดียวเลยเป็นปีๆ2ปี3ปีอ่ะขุดแล้วขุด
5: กว่าจะขุดขนาดนั้นได้แต่ไม่มีใครห้ามปรามใครพาไปขุดดินขาย
4: กลายเป็นว่าในขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นการเป็นอาชญากรรมของกลุ่มไหนบริษัทไหนเอกชนรายใดท้องถิ่นซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องไหมอะไรไหมไม่ทราบเลยแต่ว่าในขณะที่งบประมาณก่อสร้างเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ทำให้มันเกิดความล่าช้าอยู
5: ่สิบปี
4: มันก็มีส่วนอื่นๆที่ล่าช้าเด็ดที่หนักที่สุดคือตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องไปยื่นเรื่องขอปรับแบบ
5: ของ
4: งบเพิ่มอะไรต่างๆเขาก็ต้องไปสำรวจดูพื้นที่นะกว่าจะอนุมัติกว่าจะอะไรมันก็ล่าช้า
5: คือเรื่องนี้มีสองอย่างนะคะหนึ่งปล่อยให้คนเฮลโลมาขุดดินขายจนสร้างความเสียหายในระหว่างที่ขุดดินไม่มีใครห้ามปรามและไม่มีคดีความเกิดขึ้นสองเราต้องเสียเงินและเสียเวลาในการไปสร้างทางใหม่พอโดนขุดดินไปแล้วแต่อันที่3ที่ถือว่าเสียหาย

0: ุนแรงที่สุดก็คือว่าไม่มีคนผิดจากเคสนี้ค่ะเดนคิดว่าที่เสียหายที่สุดคือระบบความยุติธรรมทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีใครติดคุกไม่มีคดีติดตัวอีกเคสหนึ่งวันนี้นะคะก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอะเหลือแค่15นาทีค่ะเป็นโครงการที่ชาวบ้านรอคอยมานาน10ปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าเกษตรคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในอีก3ปีข้างหน้าปี2572ค่ะ
1: ก่อสร้างอยู่แล้วนี
0: ่ค่ะรอคอยมาเป็น10ปี
1: ก็มีคนต่อต้านนะมีคนต่อต้านอยู่ผมจำได้มองว่ามันจะทำให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบไปอะไรต่างๆเพราะมันต้องปักเสาลงไปใน
0: ทะเลสาบสงขลา
1: ในทะเลสาบสงขลาแล้วไอ้ที่มันข้ามตัวเกาะยอนั่นก็มันก็อันเดียวกันใกล้ๆกันนี่ใช่ไหม
0: สะพานตินนะ
1: สะพานตินสุรานนท
0: ์ค่ะแต่อันนั้นข้ามไปข้ามมาสงขลาด้วยกันสงขลากับสงขลาชาวบ้านบอกว่า อย่างเช่นคุณจรูนน้อยสำรีในกรุงเทพธุรกิจเขียนบอกว่าคุณจรูนบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรมปัจจุบันหากต้องการข้ามไปอีกฝั่งต้องขับรถอ้อมไกล70-80กิโลเมตรหรือจ้างเรือเหมาซึ่งมีราคาสูงได้ยินโครงการนี้มาเป็น10ปีดีใจมากที่เห็นความเจริญเข้ามาจะได้ไปมาหาสู่กันสะดวกสินค้าเกษตรก็ไปขายได้ง่ายขึ้นอีกจุดนึงนะคะที่จะเปลี่ยนโฉมเลยก็อีก2จุดเลยก็คือสะพานที่จะข้ามไปเกาะสมุยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเกาะลันตาค่ะพี่ไพศาลทางภาคใต
1: ้
0: จะม
1: ีสามสะพานที่กระบี่
0: เกาะลันตากระบี่แล้วก็ไปสมุย
1: ลันตาน้อยลันตาใหญ่อะไรก็นั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็
0: สะพานไปเกาะสมุย
1: ตรงสมุยเขาจะไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ตรงดอนสักใช่ไหม
0: ไม่ค่ะจะไปขึ้นน่าจะเป็นขนอมค่ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นจะสั้นกว่าแต่ถ้าดอนสักมันจะยาวกว่าหน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้าขนอมก็หมายถึงเป็นคนสุราษฎร์จะค้านนะดิเพราะขนอมมันเป็น
0: ขนอมเป็นนครนะฮะ
1: นครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่า
0: ก็นั่นแหละพี่ไพศาลเคยไปขนอมแล้วมั้งคะ
1: เคย
0: เวลาที่เราไปขนอมเราจะมองเห็นสมุยใกล้มากเลย
1: ชายทะเลเรียบถนนมันเรียบชายทะเลอยู่จำได้
0: ค่ะมูลค่า 55,000 ล้านเป็นสะพานขึงข้ามทะเลแห่งแรกในประเทศไทยค่ะก็จะเริ่มก่อสร้างปีเนี้ยปี69วันนี้ครม.ไฟเขียวปี69แล้วจะเริ่มสร้างปี72และจะเปิดใช้ปี77ค่ะเพราะฉะนั้นคือปี72จะมีสะพานเชื่อมระหว่างสงขลาพัทลุงแล้วก็ปี77จะมีสะพานเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปสมุยซึ่งจะจุดที่ขนอมไม่ใช่กาญจนดิษฐ
1: ์ครับ
0: ตรงนั้นเหมาะที่สุดค่ะ
1: ไม่มีข่าวบอกว่าจีนจะปิดประตูยาดมไทยสัญญาณเตือนผู้ส่งออกมาตรฐานโหดกว่าภาษีสกัดบุกตลาด 1,400 ล้านคนกระแสความนิยมของยาดมไทยที่กำลังขยายตัวไปในหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าแนวสมุนไพรกำลังเผชิญปัญหาส่งออกเมื่อมีรายงานว่าผู้จัดงานแสดงสินค้าในจีนบางแห่งได้รับคำสั่งไม่อนุญาตให้นำสินค้าประเภทยาดมเข้าร่วมจัดแสดงเนื่องจากติดข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ของทางการจีนสำหรับการห้ามนำยาดมไทยเข้าจีนจึงกลายเป็นความกังวลของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเนื่องจากจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านจำนวนผู้บริโภคกำลังซื้อและความนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพและสมุนไพรจากธรรม

0: ประชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังคณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือ SMI วาระปี2569ถึง2571เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสะท้อนปัญหาการส่งออกสินค้าไทยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือกรณีที่จีนไม่อนุญาตให้นำยาดมไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าขณะที่ผู้ประกอบการเรื่องประดับเงินของไทยก็เผชิญข้อจำกัดในตลาดอินเดียเช่นกันนะฮะนี่ก็ต้องไปสู้ไปล็อบบี้กันนะคนไทยเนี่ยมองว่ายาดมอาจจะเป็นสินค้าสามัญประจำบ้านที่ใช้บรรเทาอาการวิงเวียนคัดจมูกหรือช่วยให้รู้สึกสดชื่นแต่ในมุมมองของหน่วยงานกับดูแลจีนสินค้าประเภทนี้อาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายหรือสินค้าที่มีสารออกฤทธิ์ซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอย่างเมนทอลกาลาบูนพิมเสนน้ำมันยูคาลิปตัสหรือสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสูดดมเข้าสู่ร่างกายหน่วยงานกับดูแลของจีนมักกำหนดให้ต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผลการทดสอบความปลอดภัยและเอกสารรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนก่อนอนุญาตให้นำเข้าจัดแสดงหรือจำหน่ายนะฮะมีแหล่งข่าวจากการค้าระหว่างประเทศบอกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆโดยเฉพาะจีนสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกากำลังใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลตลาดภายในประเทศส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องลงทุนเพิ่มทั้งด้านการวิจัยการทดสอบและการรับรองมาตรฐานสากลและนอกจากนี้ความเข้มงวดของจีนยังสะท้อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพภายในประเทศซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้สินค้านำเข้าหลายประเภทต้องเผชิญขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนขึ้นไม่เฉพาะสินค้าจากไทยเท่านั้นแต่รวมถึงผู้ประกอบการจากหลายประเทศทั่วโลกก็อย่าเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้ประกอบการจีนผลิตอะไรหงหึงอะไรออกมาบ้างนะ
1: มีแล้วค่ะมีอ่ะ มีเข้าไปดูในพวกออนไลน์ได้เลยค่ะสารพัดแต่ทำมีค่ะมันไม่ได้ยากอะไร
0: ใช่สูตรเสริมก็เอามาซื้อมาแล้วตลาดมันก็แล้วมันแบบแยกได้หมด
1: เพราะว่าลายที่ขายขายกันมันก็มีเจ้าเก่าแก่ไม่เท่าไหร่เจ้าใหม่ๆก็ต้องเยอะถูกไหมคะมันไม่ใช่ว่าสูตรดั้งเดิมอะไรกันเขาก็พัฒนาอะไรกันใหม่ๆทั้งนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมอเตอร์เวย์สาย M81 นี่คือที่ไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: น่าจะใช่ฮะที่บางใหญ่กาญจนบุรี
1: ปรากฏไม่มีใครไปยื่นเพื่อทำพวก rest area นะพี่ไพศาลไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ใช่ไหมไม่มีทำไม่มีใครไปยื่นขอทำ rest area เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องปริมาณรถกรณีที่มีเอกชนยื่นประมูลโครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M6 รายเดียวก็คือปตท.ไปยื่นทำค่ะส่วนที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M81 ไม่มีผู้ยื่นอาจจะเป็นเพราะต้นสองสายเป็นเส้นทางใหม่จึงไม่มั่นใจเรื่องปริมาณจราจรเกรงว่าจะขาดทุนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับแล้วก็ช่วงนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังในวิทยุอสมท.ในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับ
3: ค่ะคุยกันต่อค่ะพี่อาจารย์ค่ะ
2: ครับก็ไอ้นี่มีอธิบดีศาลอาญานะบอกว่าปิดเว็บอธิบดีศาลอาญาเผยสารเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนะศาลออกหมายจับสมดุลกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนเว็บไซต์พนันลามกอนาจารปิดแล้ว 600,000 กว่าเว็บไซต์วันนี้เป็นการแถลงข่าวนะของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะ
3: ฮะ
2: คุณจิรพันธ์พันทวีแล้วก็มีคุณนางสาวเพชรรัตน์สะพรั่งผลเลขานุการศาลอาญาพร้อมด้วยนายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมนะก็เป็นการเชิญสื่อมวลชนมาฟังการแถลงข่าวโดยบอกว่าศาลอาญาให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงให้ผู้พิพากษาพิจารณาออกหมายจับหมายค้นให้สมดุลซึ่งในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐมายื่นขอให้ออกหมายจับหลายครั้งแต่ศาลอาญาไม่ได้ออกหมายจับให้เพราะไม่อยากให้การออกหมายจับไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐไปออกหมายเรียกแทนส่วนประเด็นการปล่อยชั่วคราวที่กระทบกับความเชื่อมั่นประชาชนศาลจึงต้องให้สังคมรู้สึกปลอดภัยด้วยทั้งนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการปล่อยชั่วคราวเพิ่มขึ้น 70% แสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขไม่ให้กระทำผิดซ้ำให้มารายงานตัวไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อให้สังคมรู้สึกปลอดภัยรวมทั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนะไซโคโซเชียลคลินิกคือให้คำปรึกษาแนะนำและบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคม ในช่วงที่ผ่านมาศาลอาญาได้ปล่อยชั่วคราวสำหรับคนจนจำนวน263รายโดยไม่มีเงื่อนไขแต่จะให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าศาลอาญามีอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศในคดีอาญาที่ซับซ้อนผู้กระทำผิดเป็นขบวนการโดยมี3แผนกมารองรับคดีที่ซับซ้อนคือแผนกคดียาเสพติดที่ทำกันเป็นขบวนการยาเสพติดขนาดใหญ่แผนการซับซ้อนแผนกคดีการค้ามนุษย์แผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาสามารถปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายเว็บพนันและเว็บลามกอนาจารได้กว่า600,000กว่าเว็บไซต์โดยประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3: พี่อาจารย์คะเขาปิด 600,000 แล้วมันยังเหลืออีกกี่แสนนะคะปิด 600,000 นี่หมดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ทราบเลยแต่ดูสารท่านบอกว่า 600,000 นี่เยอะมากนะ
3: คือใจดิฉันก็คือว่าแบบว่าสมมติว่าปิดไป 600,000 แล้วก็บอกโอ้ยเยอะมากแต่มันยังเหลืออีก 800,000 อะไรอย่างเงี้ย
2: คืออ
3: ยากจะทราบมากกว่าว่าเหลืออีกกี่แสนนะคะปิดไปเท่าไหร่ก็โอเคเป็นผลงานแต่เหลืออีกเท่าไหร่ก็น่าสนใจนะคะ
2: คือถ้าโดเมนมันอยู่ต่างประเทศมันก็ปิดแป๊บก็เปิดใหม่ปิดแป๊บก็เปิดใหม
3: ่กลัวว่าแบบว่าปิดไป 600,000 แล้วยังมีอยู่ 600,000 ก็คงพอดูกันได้มั้ง
2: มันไม่หมดไปหรอกครับมันไม่หมดไป
3: เพราะว่าปิดวันนี้ก็เปิด
2: ทั้งเว็บพนัน
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่มันก็มีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศด้วยป
3: ิ
2: ดถาวรคงไม่ได
3: ้ปิดวันนี้ก็เปิดพรุ่งนี้ได้เหมือนกัน
2: ก็ปิดเว็บไซต์เขาได้แล้วก็เปิดไอตัวอื่นเข้าไป
3: ที่จะดูข่าวนี้ที่อ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะพี่วิจารณ์ถ้าพี่วิจารณ์เข้าใจแล้วก็เติมข้อมูลให้สมบูรณ์ได้นะคะกรุงเทพธุรกิจเขารายงานเมื่อตอนบ่ายโมง43นาทีเขาพาดหัวอย่างนี้ค่ะ DSI ขยายผลทลายเครือข่ายเว็บพนันชนพัฒน์จับแอดมินคนสำคัญเปิดเผยความคืบหน้าเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนพัฒน์วงเล็บสงวนนามสกุลเราจะไปทราบได้ไงชนพัฒน์ที่ไหนอะคะทำไมเขา

0: ครอบสงวนนามสกุลด้วยนะคะ
1: น่าจะให้น่าจะให้เป็นชื่อย่อไปน่าจะให้เป็นชื่อย่อไปเพราะมีชื่อย่ออยู่เนี่ย
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าอย่างนี้เราจะเดานามสกุลได้ใช่ไหมคะปกติต้องเป็นใน A ใน B มีเขาเขียนว่าเป็นเครือข่ายเว็บพนันที่เกี่ยวข้องกับนายชนภัทรเขียนถูกได้นะทอนเข้าทอฐานก
1: ัน น
0: ะ
1: วงเล็บตัว
0: สองตัวค่ะชนสองตัวสงวนนามสกุลด้วยนะคะหลังจากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปแล้วเรื่องของการพนันออนไลน์กันละกันง่ายๆแหละแล้วก็จะมีเรื่องการสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินด้วยเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเมื่อวันพุธเนี่ยไปจับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวสิริวรรณสงวนนามสกุลอีกแหละเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ของนายชนภัทรค่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ชนภัทรไหนนะไม่ได้ให้นามสกุลมาค่ะ
1: เอ้คุณอันเห็นในแวดวงคนที่เขาเราไม่ค่อยรู้จักชื่อจริงเขาอะที่เขาไปรวมตัวกันแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายจนกระทั่งมี
0: อะไร
1: ตำรวจ
0: ตะว
1: ัน
0: นาอะไรน่าหรอ
1: มีตำรวจถูกแทงเข้าไปคนหนึ่งอ่ะตำรวจคนนี้นี่ก็ยศไม่สูงนะแต่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทและบารมีอยู่ในหน่วยงาน191มากนะฮะอันนี้ตามรายงานข่าวบอกวันนี้เนี่ยจากกรณีที่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดหลังกลุ่มผู้ร่วมงานเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกันอย่างรุนแรงท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองคล้ายวันเกิดเขาให้ชื่อว่าอู๊ดรัชดาอู๊ดรัชดาซึ่งมีกลุ่มผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ดิวิสันและกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
0: ไม่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่เข้าใจว่าคนที่จะขับฮาร์เลย์เขาต้องมีฉายาหมดเลยเหรอคะ
1: ชื่อฉายาเนี่ยเป็นชื่อฉายาที่อยู่ในวงการที่มันใหญ่กว่าเรื่องของงานอดิเรกในการขับรถยนต์ฮาร์เลย์แต่ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยเขาชอบขับรถยนต์ฮาร์เลย์ด้วย
0: อ๋อไม่ได้หมายความว่าคนขับฮาร์เลย์จะต้องมีฉายาแต
1: ่
0: ฉายาเนี่ยได้มาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาขับฮาร์เลย์ทีหลังโอเคค่ะ
1: ผมจำได้ว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยทีมฮาร์เลย์เขาก็จะมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้น่าจะเลิกไปละแอดคาราบาวนี่ก็อยู่ในทีมเนี่ย อยู่ในกลุ่มกับอู๊ดรัชดาเนี่ยขับไอฮาร์เลย์ดิวิสันด้วยกันเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมากโดยในคลิปที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีปรากฏว่ามีการปะทะกันอย่างชุลมุนบริเวณหน้างานภาพเหตุการณ์เผยเห็นกลุ่มชายหลายคนยืนกระจายตัวอยู่บริเวณหน้าแบ็คดรอปวันเกิดก่อนจะเริ่มมีปากเสียงชี้หน้าเข้าหากันและเริ่มกระทบกระทั่งกันอย่างหนักนอกจากนี้คลิปอีกช่วงยังบันทึกภาพเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณโต๊ะอาหารโดยพบชายเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำเดินตรงเข้ามาหานักท่องเที่ยวคู่กรณีด้วยท่าทีดุดันโดยในมือมีการ
0: ตกลงว่าทะเลาะกันเองหรือไปทะเลาะคนอื่นเขาคะทำไมมีนักท่องเที
1: ่
0: ยว
1: คงจะใช้คำอะไรไม่ถูกก็คือคนที่มาร่วมงานนั่นแหละไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกนะ
0: ถ้าที่ฉันอ่านจากเฮียบรรจงเขาโพสเนี่ยเขาบอกเป็นวันเกิดอู๊ดรัชดากลายเป็นเหตุวิวาท
1: บรรจงไหนบรรจง
0: บรรจงชงข่าวนะคะ
1: บรรจงบรรจง
0: ชีวะนะคะ
1: อะไรนะเขาอยู่ช่อง
0: เมื่อก่อนอยู่ช่องเก้า
1: ครับ
0: ค่ะกลายเป็นเหตุวิวาทระหว่างนักเลงใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้น19สิงหาคมเขาไปจัดที่บ่อตกกุ้งอู๊ดรัชดามีทั้งตำรวจทหารคนดังในวงการมาร่วมงานแต่สุดท้ายเกิดเหตุวิวาทจนบานปลายชนวนเริ่มจากหมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหมูเดินไปทักทายบางมัดคลองตันบางมัดที่ภรรยาสวยพี่เลยนึกออกไหมฮะ
1: บางมัดที่ตกคุณอะไรอ่ะ
0: สันทนะ
1: สันทนะโอเค
0: บางมัดคลองตันแล้วก็โกะท่าสายอีกทั้งกำนันแฟรงค์ ที่นั่งอยู่

0: เดียวกัน
1: ตอนนั้นแฟรงค์ตะวันนา
0: หมูตะวันนากับหนึ่งบางกะปิมีเรื่องกันมาก่อนหมูก็เลยเดินไปทักทายบางมัดโกท่าทรายและกันแฟงที่นั่งโต๊ะเดียวกันจากนั้นหนึ่งบางกะปิอยู่แถวนั้นคือแบบไม่เกี่ยวเลยไม่ได้อยู่โต๊ะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนึ่งบางกะปิเขาอยู่แถวนั้นจึงขออนุญาตบางมัดขอญาตินะพี่ขอญาตินะพี่เดินมาเลยพ่อหมูมาทักทายบางมัดแล้วก็หนึ่งอยู่ใกล้ๆเดินมาหาบางมัดขอญาตินะพี
1: ่
0: ตบเข้าไปหนึ่งทีกลางงาน
1: ตบหมูบางกะปิหนึ่งบางกะปิตบหมูตะวันนา
0: ใช่ค่ะขณะที่หนึ่งก็ไม่ได้ตอบโต้จากนั้นโกท่าทรายและกำนันแฟรงค์ซึ่งอยู่โต๊ะเดียวกันก็เข้าไปห้ามแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อนาบิลคือนาบิลเป็นคนสนิทของหมูเข้าไปชกกำนันแฟรงค์แล้วรีบหลบออกไปหมู
1: อีกคู่นะ
0: หมูไปทักทายแล้วหมูโดนตบแต่หมูไม่ว่าอะไร
1: โดนหนึ่งบางกะปิตบ
0: แต่หมูไม่มีปัญหาแต่นาบิลไอคนสนิทของหมูไปชกกำนันแฟงแล้วก็หลบออกไปเท่านั้นแหละงานก็เริ่มแตกคนของทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันมีการปาขวดและก็อี้ใส่กันจนเกิดความชุลมุนวุ่นวายช่วงนั้นดาบแจ็ค191ซึ่งเป็นคนสนิทของโกท่าทรายโกท่าทรายนี่ไม่ได้โดนนะเป็นคนที่พยายามห้ามเข้าไประงับเหตุแต่ถูกดำบ้านใต้ใช้มีดทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ2แผลต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดบชน.รับทราบเรื่องแล้วและสั่งให้ตำรวจเร่งติดตามดำบ้านใต้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเหตุวุ่นวายมาดำเนินคดีต่อไปคำถามก็คือว่างานเกิดขึ้นวันที่19สิงหาคมปี69ทีนี้วันที่19สิงหาคมปี70เนี่ยถ้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปมั้ยฮะ
1: อะไรยังไงนะฮะเขาจะจัดทั้ง
0: เขาต้องจัดทุกปีดิ
1: เขาจัดทุกปี
0: ถ้าปีหน้ามีการเชิญพี่ไพศาลจะไปไหมฮะ
1: คงจะส่งเงินไปช่วยส่งเงินไปช่วยขอบคุณมีน้ำใจโอ้สาเชิญติดจริงจริง
0: เราไปไม่ได้หรอก
1: เพราะช่วงเย็นถ้าวันธรรมดาต้องจัดรายการ
0: ไม่เรายังไม่มีฉายาแล้วสนุกจังเลยแล้วก็มีภาพประกอบเลยใช้ AI ทำโอ้โหหล่อกันทุกคนเลยจริงไปไง
1: ใช่ AI ใช่ AI ทำด้วยไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูตัวจริงกับตัวใน AI ป่ะ
1: ตกลงคนเจ็บมีคนเดียว
0: ตำรวจโอ้ยแต่ไอ้พวกนั้นโดนต่อยก็ต้องเจ็บบ้างแต่คนที่โดนมีดไง
1: ชื่อฉายาเขาจริงๆเนี่ยเขาเรียกดาบใช่ไหมดาบแจ็คใช่ไหมแต่ยกเขาเนี่ยเขาเลยดาบไปแล้วปัจจุบันเขาเป็นร้อยตำรวจโท
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเรียกเขาตั้งแต่ที่เขาแบบเขาติดดาบนานมาก
0: เขาเปล่งประกายได้เป็นดาบ
1: แล้วก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพ่อบ้าน191ดาบแจ็คเนี่ยเป็นพ่อบ้าน191คือดูแลคนใน191ทั้งหมดอ่ะพ่อบ้านเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผู้บังคับบัญชาย้ายมาแล้วก็ย้ายไปใครย้ายมาแล้วก็ย้ายไปแต่ว่าดาบแจ็คในฐานะพ่อบ้าน191อยู่ตลอดดูแลทุกสุขให้ทุกคนทั้งนายทั้งลูกน้องครับ
0: เหมือนพยาบาลหัวหน้าตึกอะค่ะ
1: ใช่
0: พยาบาลหัวหน้าต
1: ึ
0: ก
1: ก็จะเขาก็เลยถือเขาจะเรียกหน้าที่ว่าเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้าน191นะฮะอ๋อแต่ยศขนาดเนี้ย
0: เป็นร้อยตำรวจโทละ
1: เป็นร้อยตำรวจโทละ
0: ค่ะ
1: ต้องเรียกหมวดแจ็คไม่ใช่ดาบ
0: ข่าวเมื่อข่าวเมื่อกี้เราอ่านจัดเป็นข่าวประเภทไหนคะบันเทิงอาชญากรรมสังคม
1: ผมเรียนตรงๆนะจนกระทั่งถึงพ.ศ.นี้แล้วนะมันยังมีแวดวงอย่างนี้อยู่อ่ะ
0: เราจะพักก่อนจริงๆมาคุยกันต่อเดี๋ยว
1: คุณอันเดี๋ยวก่อนจะพักเราอันนั้นก่อนไหมเราประชาสัมพันธ์ในเรื่องนั้นก่อนเรื่องของ
0: อ๋อเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: หรือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมอง

ใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์

0: ค่ะ
1: วันนี้21ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็22 23แล้วก็เราหมดเขตแค่25นะท่านผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ก็โทรมาได้นะบัตรมา
0: โทรตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถรับได้ตลอดไม่ใช่เวลาราชการนอกเวลาราชการในเวลาราชการวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราโทรมาได้ตลอดนะครับเพราะว่าก็เหลือเวลาแล้วนี่แค่นับวันนี้ด้วยก็แค่เหลือ3วัน
0: ใช่ค่ะ
1: 4วันนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็เริ่มละ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI นะฮะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว19
0: ยังๆ
1: 19 1
0: เราต้องเบรกก่อนใช่มั้ยคะเราเบรกอย่างเดียวเมื่อกี
1: ้ยัง
0: เบรกก่อนค่ะ
1: เบรกก่อนได้ๆสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พี่ไพศาลถามว่ามายุคนี้แล้วมันยังมีอะไรแบบสังคมอะไรอย่างนี้อยู่อีกเหรอ
1: ไม่ก็อย่างเงี้ยคือเราก็เคยแต่ได้ยินอะไรนะยุคดำเอสโซแดง
0: ใบไม้เด็ด
1: ปุ๊กระเบิดขวดใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ปุ๊กระเบิดขวดปุ๊กกรุงเกษมจอร์จเฮาดี้เกเตอร์เกชานะแล้วก็ถ้าเป็นแถวๆวงเวียน22นี่ก็จะมีอะไรก็แถวๆที่เป็นมังกรมังกรจีนก็จะมีเหลาสวนมะลิมีอะไรนะอะไรที่เขาจะมีเขาก็จะมีในกลุ่มอะไรของเขาอยู่หลายคนเนี่ยชื่อต่างๆเหล่านี้มันเป็นชื่อแล้ววงต่อมาเราก็มีอะไรนะมี
0: มีเนวัตดาว
1: ก็มีก็ยังมีรุ่นอะไรพวกนี้ที่รุ่นใหม่ๆ
0: มันหมายความว่าไม่มีวันหมดไปมีตัวไทยมีตัวตายตัวแทนตลอดเวลาค่ะ
1: ทุกยุคทุกสมัยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตั้งแต่อายุไอ้เสือเพ่นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะเสือฝ้ายเสือใบเสืออะไรสารพัดเสือก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆไม่จบอะค่ะนะฮะ
1: ก็ยังแสดงว่าเขาก็ยังมีที่ทางอะไรของเขาอยู่นะ
0: เป็นธรรมดาค่ะว่าสังคมก็ต้องมีคนแบบอะไรแบบนี้ไม่เคยหมดไปค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเมืองที่พัฒนาแล้วมากๆเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีนะคนที่เขามากบาร
0: มีฉายาเหรอ
1: คะคือฉายานี่มันก็เป็นชื่อในวงการเขาแหละแต่หมายถึงว่าเขาโลดแล่นอยู่ในยุทธจักรยุทธภพอะไรอย่างเงี้ย มีธุรกิจมีแวดวงมีอะไรต่างๆเขาที่มีความเฉพาะของเขาอยู่นะมีกฎกติกามีอะไรของเขาอยู
0: ่และตำรวจที่มีฉายาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
1: ก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่เป็นข่าวเนี่ยทราบว่าไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียวนะบางคนก็เป็นทหารนะอย่างผมทราบเนี่ยอู๊ดรัชดาเนี่ยเป็นนายทหาร

0: ที่เราอ่านเมื่อกี้เหรอคะ
1: ที่เราเรียกว่าอู๊ดรัชดาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นนายทหารมียศมีตำแหน่งอยู
0: ่อ้าวเหรอทำไมเราไม่อ่าน
1: แต่ในแวดวงแต่ในแวดวงอีกแวดวงหนึ่งเนี่ยที่เป็นที่รู้จักเนี่ยทุกคนจะรู้จักเขาไม่ใช่ในชื่อไม่ชื่อแล้วก็ยศตำแหน่งอะไรของเขานะแต่รู้จักกันในชื่อของอู๊ดรัชดาเนี่ยมากกว่า
0: เป็นเจ้าของบ่อตกกุ้งชื่อดังบ่อตกกุ้งนี่ไม่เคยไปเลยมันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
1: ผมก็ไม่ทราบก็คือรู้จักแต่บ่อตกปลา
0: ทำไม
1: แต่ว่าบ่อตกกุ้งนี่มันยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปแต่บ่อตกปลาเนี่ยเคยไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ตกปลานะก็นั่งดูเขาตกปลาแต่ว่าเคยไปเคยไปนั่งดูพวกที่เขาไปตกปลาแล้วก็ไปสังสรรค์อะไรกันเนี้ยเคยไปอยู่ครับ
0: ค่ะแต่ไม่เห็นมีใครบอกเลยนะว่าคุณรัชดาเป็นทหาร
1: ครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุดากรสุธรญาติกันครับ
0: ค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กันค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Electronic Circuit Asia 2026หรือ TECA 2026ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียโดยจะมีการรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วัตถุดิบการผลิต PCB และ PCBA เทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Smart Manufacturing ไปจนถึงเทคโนโลยี AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะงานเทคก้าเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้พัฒนาเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้ซื้อจากทั่วโลกนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกโดยในปีนี้ BOI ได้ขยายบทบาทด้วยการจัด Workforce Pavilion ค่ะหรือว่าโซนพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นครั้งแรกโดย BOI และสอวช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาการจับคู่งานและสร้างโอกาสการสมัครงานและฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศค่ะผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านเว็บไซต์ techaregistration.com นะคะเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างานค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินนะได้ยิน
0: ค่ะค่ะพี่ไพศาลคิดว่าในการพิจารณาไม่ว่างใจอ่ะจะมีใครมีโอกาสได้พูดเรื่องหัวสวไหมคะ
1: คงจะเป็นยัตติหนึ่งที่เขาต้องเสนอเข้าไปแต่คราวนี้ในการอภิปรายเนี่ยก็คงจะต้องมีการก็ต้องดูแต่ว่านายกเห็นบางคนบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ตอบใช่ไหม
0: ไม่ตอบแล้วก็ดีไม่ดีน่าจะไม่ได้เอาเข้าไปสู่เป็นยติได้นะพี่ไพศาลเพราะถ้าเกิดเขายืนยันว่านี่มันคือสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เกี่ยวกับสวที่มาของสวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลและมาก่อนรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวเลยเอามาอภิปรายได้ยังไง
1: ก็เป็นไปได้ที่อาจจะอยู่ที่การกรองของทางประธานเวลายื่นยติเข้าไปพอประกาศประธานเขาคงจะดูอำนาจของเขาสามารถที่จะพิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะมีเกม

0: แต่ที่คงต้องต่อกรกันอยู่พอสมควรนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเปิดให้มีการอภิปรายมันก็คงจะหนักหน่วงแล้วเข้าใจว่าตอนที่เปิดอภิปรายนั้นเนี่ยผลมันชัดเจนแล้วด้วยนะก็คือกกต.เนี่ยชี้ขาดไปแล้วชี้ว่ามีมูลก็ส่งให้ศาลไปแล้วหรือยกคำร้องก็เป็นที่ทราบกันชัดเจนแล้วว่าไม่มีใครผิดนะซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างหลังเนี่ยผมเชื่อว่าการอภิปรายจะเผ็ดร้อนมากแล้วก็คงจะไม่ต่างจากตอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือจะมีการขุดข้อมูลอะไรออกมาถล่มกันหนักมากเลยเพราะการที่อาจจะต้องพยายามสกัดไอ้เรื่องของอภิปรายเรื่องนี้น่าจะยังไงก็ต้องหาทางสกัดอยู่แล้วแต่จะทำได้แค่ไหนผมไม่แน่ใจนะ
1: คือไอ้พูดกันข้างนอกเนี่ยหรือว่าเอาหลักฐานนู่นนี่มาแฉเนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วล่ะพี่ไพศาลดิฉันก็ไม่คิดว่าเข้าไปพูดในสภาเนี่ยมันจะมีอะไรมากไปกว่าที่จัดเสวนากันทุกอาทิตย์นะคะ
0: คือเอาเป็นว่าที่เขาแฉข้างนอกเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงข้อมูลที่พาดพิงไปถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งไปรับตีอยู่ในขณะนี้เลยนะทั้งที่อยู่ในสิ่งที่ถูกสอบสวนน่ะ
1: อยู่ที่ DSI แจ้งแต่รอบแรกอ
0: ย
1: ู่
0: ในช
1: ื
0: ่ออย่าอยู่ในชื่อที่ถูกสอบสวนใช่ไหมแม้กระทั่งคุณเนวินกับภรรยานี่ก็อยู่นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณเนวินกับภรรยาเขาไม่ได้อยู่สภาถ้าพิปรายไปพาดพิงไปมันอาจจะถูกประท้วงหรือว่าถูกฟ้องร้องได้แต่ว่าถ้าอย่างตัวนายกอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณชัยชนกอย่างเงี้ยคุณกรวีอะไรเงี้ยพวกที่มีชื่อคุณสุขสมรวยอะไรเงี้ยที่มีชื่ออย่างเงี้ยนะที่มีชื่อแล้วถูกสอบ
1: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ดีเอสไอเคยแจ้ง
0: อันเนี้ยผมคิดว่าโดนถ้าสมมติว่าอภิปรายวางใจเนี่ยคงจะงัดเอาข้อมูลอะไรแบบพูดกันอภิปรายกันหนักหน่วง
1: อ๋อแสดงว่าที่เขาพูดที่เขาจัดเสวนากันทุกอาทิตย์ยังออกมาไม่หมดใช่ไหมคะ
0: เพราะไม่มีพูดเลยถึงกลุ่มอะไรนี้เป็นตัวละครแบบ
1: เป็นตัวพวกอะไรแค่นายกเทศบาลอะไรระดับ
0: นายกเทศบาลหรือว่าผู้สมัครด้วยกันที่มีข้อมูลอะไรต่างๆไม่มีเลยไม่มีนักการเมืองเลย
1: ไม่มีการเปิดข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลมั้งคะเขาหาข้อมูลไม่ได้เขาไม่มีข้อมูลมั้ง
0: เขาให้ข้อมูลมาเขาคงให้ทั้งชุดนะครับเขาไม่แบ่งให้ครับขนาดมีชื่อถูกสอบสวนด้วยก็ต้องมีพฤติกรรมอะครับแล้วเขาคงไม่แบ่งให้มาบอกเอาน้ำจิ้มไปได้
1: ไหมเอาแค่เท่าสมบัติไป
0: เอาน้ำจิ้มไป
1: เอาไว้ก่อนเลย
0: เมนคอร์สผมเขาเก็บเอาไว้ไม่นะครับเขายกให้ทางกระบี่หมดอ่ะ
1: คลิปทั้งหมดก็น่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าระดับ
0: มันต้องมี
1: มีคลิปประธานสภาแล้วมีคลิปคุณนั่นนายกเทศมนตรีที่หนองคายแล้วอันอื่นมันก็น่าจะมีนะพี่เวสัน
0: คือผมเชื่อว่ามีนักการเมืองที่เขามองว่าเรื่องนี้ในท้ายที่สุดแล้วกกต.จะยกคำร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปูพื้นก่อนที่กกต.จะลงมติยกคำร้อง
1: ให้กกต.ตัดสินใจยาก
0: เขาปูพื้นปูเรื่องปูอะไรไว้มีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยอะไรมาเป็นลำดับมานะแล้วพอมีมติปั๊บมันก็เป็นจังหวะที่ยื่นยัตติแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการอภิปรายวางใจนะแล้วถล่มหนักในสภาเลยคราวนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีล้วนๆบิ๊กเนมล้วนๆเอางี้อย่างนั้น
1: พวกพรรคประชาชน
0: ผมดูแล้วสเต็ปเขาก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี
1: ้แต่พรรคประชาชนเขาไม่เก่งขนาดนั้นนะคะไอ้ที่จะวางแผนการอะไรขนาดนั้นน่ะ
0: คงไม่ใช่พรรคประชาชนเจ้าเดียวหรอกครับมันก็มีการร่วมกันอยู่พอสมควรนะการเข้าถึง
1: ข้อมูลครับพี่ไพศาลบอกว่า
0: การเข้าถึง
1: ประชาชนไม่ได้วางแผนเก่งกันมันมีฝั่งอื่นด้วยค่ะ
0: เรื่องนี้มันมีก็เวลาขึ้นเวทีก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคุณผลิตไม่ใช่เหรอมีคนนู้นคนนี้ที่เขามีจุดยืนทัดทานในเรื่องเหล่านี้อะไรกันอยู
1: ่แต่มันก็ต้องมีผู้ให้ประสงค์จะเปิดตัวด้วยนะคะเรียนเข้าใจถ้าแผนการเป็นขนาดแบบ1ไปดึงข้อมูลสำคัญมาได้2วางไทม์ไลน์ไล่1 2 3แล้วกะเป็นเผด็จศึกวันไหนเนี่ยไอ้นี่ระดับเซียนพอสมควรนะคะ
0: ก็มีทั้งที่เปิดหน้าเปิดตา มีทั้งที่เปิดขึ้น

0: กลางกลางก็มีที่ปิดส่วนใหญ่ปิดส่วนใหญ่ที่ที่เดินเกมกันอยู่แล้วปิดเนี่ยเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ที่เปิดแล้วนับคนได
1: ้พี่ในสายคิดว่าพวกที่เขาปิดพวกเนี้ยเขาแบบว่าอยากจะล้มรัฐบาลหรือว่าอยากจะล้มสวหรือเขาอยากจะอะไรฮะหรือไม่ต้องการล้มอะไรเราแต่ต้องการทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
0: ผมว่ามันก็คงจะทุกอย่างอะแล้วแต่ว่ามันจะน้ำหนักมันจะไปได้ถึงแค่ไหนคือเอาเรื่องนี้แล้วมาถล่มรัฐบาลได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกจำนวนมือใน
1: เด็กก็แพ้
0: รัฐบาลยังไงก็ผมเชื่อว่าเขาต้องยกมือผ่านให้กันอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาหักมาโค่นไอ้ที่ข่าวปล่อยออกมาว่าสีนู้นสีนี้จะจับกันแล้วจะดันคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณทิมผมดูมันเลื่อยเปื่อยไปหน่อย
1: โอ้โหเดี๋ยวดูตรงไหนรู้ไหมคะดูแค่คุณเจเศษไปอุ้มผู้ชายคนนั้นที่จังหวัดน่านกับคุณอะไรอ่ะ
0: เอาขึ้นบาแบกหลังขึ้นหลังเลยเนี่ย
1: กับอีกคนนึงหลานคุณทักษิณเขาเนี่ยน่ะใส่เสื้อสีขาวเพื่อเชิดพับแขนเดินไปเดินมา
0: โอ้แกถือไอ้หัวฉีดน้ำอ่ะผมกลัวกลัวนะกลัวเปิดน้ำแรงขึ้นมาแก
1: ดีดเลย
0: แกดีดขึ้นมาวุ่นเลย
1: เอาวิศวกรนักวิทยาศาสตร์
0: ต้องมีคนยืนข้างๆคอยดัน
1: หลังเหมือนพวกยิงปืนใหญ่อ่ะต้องมีคนดันหลังก็มันเรียนดูแล้วจะอย่างที่พี่ไพศาลว่าจะดันใครมาเป็นนายกดูฟอร์มก็สิคนหนึ่งเด็กก็นั่นแหละอุ้มคนขึ้นใหม่คนยิง
0: แต่ว่ามันข่าวเยี่ยมเป็นข่าวผมคิดว่ามันเป็นข่าวเสี่ยมลักษณะปล่อยข่าวเพื่อเสี่ยมอะไรต่างจับปรากฏการณ์อะไรต่างๆการเริ่มเปิดตัวครั้งแรกคุณทักษิณด้วยใช่ไหมมันมีภาพงานศพที่อุบลคุณอนุทินเขาก
1: ็ไปกราบ
0: เกือบสองรอบสามรอบซึ่งจริงๆแล้วเราก็ถ้าเรารู้จักคุณอนุทินเขาก็จะเป็นคนบุคลิกแบบนี้
1: เขาเป็นคนไนส์ค่ะพี่เลสาน
0: กับผู้ใหญ่นะ
1: ประยุทธ
0: ์กับคนที่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนนอบน้อมแต่กับคนที่เขาผมต้องบอกไงบอกว่าอันนี้หล
1: ังได้ผ
0: มก็ข่มได้ข่มแบบไม่นั่นเลยแบบคำขวัญของสยามรัฐเลยนะเนี่ยใช่ไหมชมคนที่ควรชมข่มคนที่ควรข่มโอ้กับพรรคกับอะไรคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาคุณอะไรก็ใช่ไหมชนเด็กเขาอะไรอุตลุดหมด
1: ชนตึกชนอยู่นั่นแหละสองวันสามวันพูดไม่เลิกไอ้ตึกไอ้กำแพงเนี่ยจนหมอว่าลงหมอเลิกพูดเรื่องนี้เวลาไปทำอย่างอื่นเถอะ
0: เทงอะไรบอกว่าเนี่ยแพ้เลือกตั้งแล้วก็ที่มาขุดคุยเรื่องสว
1: อ๋อสว
0: บอกว่าแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องก็ควรจะจบจะมาคิดอะไรกันนั้น
1: ก็เป็นพวกอยากไปรัฐบาลไง
0: คือท่าทีแบบนี้เขาเรียกว่าข่มเลยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะปกติของคุณอนุทินเขาอยู่แล้วไม่ได้เป็นผมไม่ได้มองเป็นเรื่องว่าโอ้น่าจะมีนัยยะมั้งไปกราบตรงกราบตักอะไรนี้ไม่มีนัยยะอะไรปกตินะคือยังไงมันก็ยังไม่
1: ใหญ่เขาก็จะนอบน้อมคือผู้มีบุญคุณเขาก็จะไม่ลืม
0: ครับคือพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นพรรคอันดับ3ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะจะอยู่ได้นานยาวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ฝีไม้ลายมือคุณอนุทินแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็ไปวัดผลในทีก็เลือกตั้งอีกรอบหน้ามันก็เกมมันก็หลักมันก็คงประมาณอย่างนี้อาจจะไปพลิกแพลงมากกว่านี้คงยากนะ
1: โอ้พูดถึงคุณอนุทินมันมีข่าวเนี้ยค่ะบลูมเบิร์กรายงานเปิดเผยรายงานระบุว่าข้อมูลจากเอกสารนำเสนอรับวิเคราะห์ไตรมาส2ทับ2569ของบริษัทสเตคอนกรุ๊ปมีแผนเข้าประมูลงานก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยจำนวน3โครงการมูลค่า 49,800 ล้านบาทหรือ 1,500 ดอลลาร์โดยคาดว่าเจ้าของโครงการจะเปิดประมูลภายในปี69ค่ะธุรกิจก็ดีด้วยนะฮะพี่อาจารย
0: ์
1: แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าของโครงการแต่ว่าจะเข้าประมูลล่ะ
0: ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่าตอนนี้เพื่อที่จะขึ้น Data Center

0: อร์ใน EEC เนี่ยจะต้องไปหาทางทำอ่างเก็บน้ำอยู่ที่จันทบุรีกันเลยใช่ไหมแก่งหางแมวเลยนี่จะต้องลงทุนอีก 7,000 ล้านเพื่อขึ้น
1: Data Center อ่ะ
0: ไอ้ขึ้นเนี้ยไอ้อ่างเก็บน้ำใหม่อีกอ่างนึงอ่ะขึ้นมาแล้ว3อ่างแล้วจะขึ้นอ่างที่4เสร็จแล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขามีสวนทุเรียนสวนยางพาราแล้วก็อยู่เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาแล้ว3อ่างเนี่ยคนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการจัดสรรน้ำเลยเพราะนั้นอ่างที่4เนี่ยขอให้กรมชลประทานช่วยทําแผนการจ่ายน้ำให้ดูซะหน่อยเลยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่แก่งหางแมวเนี่ยชาวเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยจะทำไอ้ทางส่งน้ำมาให้ด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องไปตั้งเครื่องปั๊มแอบสูงขึ้นมานะผิดกฎหมายนะแต่ยอมเสียค่าปรับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำรถ
1: เองแล้วน้ำพ่อไปไหนอะคะ
0: ก็ไปทำเป็นอ่างเก็บน้ำหมดอะไง
1: ใช่ใช่แล้วชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ใช้หรอคะ
0: เขาบอกว่ามันเขาทำเป็นท่อแล้วส่งแล้วไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่อีสี่ทำท่อขนาด
1: แล้วตอนลงทุนไม่แล้วตอนลงทุนมันเป็นเงินใครลงทุนนะฮะ
0: ก็ไปใช้เงินงบประมาณ
1: เอาทั้งงบประมาณลงทุนมันก็ต้องมีทั้งส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนของเกษตรสิคะเกษตรไม่ได้เลยมันก็แปลกนะคะ
0: เขาก็คงจะมีการจัดสรรให้แต่หลักๆจริงๆเนี่ยเขาต้องไปเติมให้เขาที่ปัสแสอะไร
1: อ่างเก็บน้ำปัสแส
0: เขาบอกว่าไอ้อ่างเก็บน้ำที่แก่งหางแมวเนี่ยที่สร้างไว้ 3-4 แห่งเนี่ยเขาจะมีระบบท่อเนี่ยส่งไปเพื่อไปเติมน้ำให้กับปะแสแล้วปะแสเนี่ยจะต้องส่งไปให้กับ
1: EEC
0: EEC
1: ฟัง EEC ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วมันคือ Data Center หมดเลย
0: มันไอ้ที่มันต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยที่จะใช้น้ำเยอะมากนี่คือ Data Center แต่จริงๆก็ในเรื่องของไอ้ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำมากในชลบุรีและระยองนี่ไม่พอแล้วเขาจึงต้องขยายมาที่จันทบุรีมาเอาคลองนู้นคลองนี้มาทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปช่วยใน EEC แต่แน่นอนล่ะเขาก็ต้องเพื่อทำอย่างนี้เขาก็ต้องกระจายให้กลุ่มเกษตรกรด้วยเลยด้วยแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเราทางเกษตรกรเขาบอกว่าไอ้สามอ่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นอ่างที่สี่
1: บริษัท East Water Stacon Utilities ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง Stacon Power กับ East Water ได้ทำสัญญาผลิตและจำหน่ายอุตสาหกรรมจ่ายน้ำอุตสาหกรรมค่ะเขาทำสัญญาผลิตและจ่ายน้ำอุตสาหกรรมให้กับโครงการ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในจังหวัดชลบุรีเป็นเวลา10ปีแล้วก็รองรับการใช้น้ำสูงสุดประมาณ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะคือ Stacon เขามีบริษัทที่ขายน้ำเลยล่ะ
0: รวมหุ้นกับ East Water
1: Stacon Utilities ร่วมกันระหว่าง Stacon Power กับ East Water ค่ะเป็นคนหาน้ำให้ Hyperscale Data Center ของ Bit Data Centers ในชลบุรี10ปีเลย
0: แล้วก็ต้องหาไปหาแหล่งอยู่นึกว่าก็ทางมีชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปขุดคุยหาข้อมูลกันมานะน่าสนใจมีสื่อก็เริ่มไปให้ความสนใจแล้วผมเห็นไทย PBS เขาลงไปทำสกู๊ปทำอะไรกันอยู
1: ่จริงๆแล้วชาวบ้านต้องตระหนักแล้วนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยได้เลือกทั้งอบต.ได้เลือกทั้งอบจ.เพราะฉะนั้นปัญหาของท่านทั้งหลายเนี่ยมันควรจะมีอบต.ที่เก่งและอบจ.ที่เข้มแข็งเป็นปากเป็นเสียงถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นจังหวัดน่านเนี่ยจังหวัดน่านที่ต้องไปเชิญกับน้ำท่วมทุกปีอ่ะคุณจะต้องมีอบจ.อบต.
0: เทศบาลนะครับ
1: ที่เข้มแข็งได้แล้วถามว่าบางทีจะเอาแต่ส่วนกลางให้เตือนน้ำถ้าหากว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีอบต.อบจ.ที่เข้มแข็งอ่ะมันก็รอดค่ะเอาจริงๆนนทบุรีอ่ะ สภาพเมื่อตอนปี54

0: เนี่ยดีกว่ากรุงเทพตั้งเยอะใช่ไหมคะผู้โดยสารนั่นก็คือท้องถิ่น
1: บาง
0: เล
1: พื้น
0: ย
1: ที่รอดโดยซ้ำไปอย่างปากเกร็ด
0: ป
1: นี
0: า
1: ่
0: กเ
1: ร
0: กร
1: อ
0: ็
1: ด
0: ดเนี่ยรอดด้วยซ้ำไปท้องถิ่นสำคัญมากนะคะ
1: ครับ
0: พูดอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะ
1: ปิดท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันแล้วจะไปดูเรื่องการลงทุนนะลองแซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะบอกว่าจะส่งนิติกร
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับทักทายคุณผู้ฟังในช่วงที่2นะใครอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับใครเพิ่งเข้ามาก็นะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเรามีหลายช่องทางนะทั้งจริง SMS ก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าทางวิทยุก็ได
4: ้ SMS ยังจะมีอยู่หรอ
3: เอามี SMS เรามี
4: เบอร์อะไรนะเขาได้อ่านเขาว่า
3: 4 4 6 8
4: ต้องมองเห็นเราเนี่ย
3: 9อะไรนะ9400นะฮะ4689400นะครับ SMS เปิดได้เนี่ยผมเปิดหน้าจอไว้อยู
4: ่
3: ใครมีอะไรก็นะได้หลากหลายช่องทางนะครับแต่ Facebook ก็ได้
4: ค่ะ
3: Facebook ได้ไม่นะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วย
4: ค่ะ
3: มาลุยเลยมั้ยพี
4: ่ไปเลยค่ะ
3: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: พรุ่งนี้นี่กำลังพอดีพูดถึงวันนี้พอดีมีเห็นวันก่อนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการประกาศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ไปตรวจนะคะความพร้อมของ M6
3: ครับผม
4: บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M6 สายบางปะอินนครราชสีมาจะเปิดทดลองให้บริการแล้วนะคะในวันที่21
3: ก็คือวันนี้เที่ยง
4: เปิดไปแล้วนี
3: ่ใช่ก็คือเขาจะ
4: เปิดวันเที่ยง
3: เขาจะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
4: เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีคือวันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าคนใช้เริ่มบ้างนะมีป่ะ
3: น่าใช้แล้วขับแบบบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปปากช่องนี่ไปเช้าเย็นกลับสบายสบายเลยนะ
4: ใช้เวลาเท่าไหร่เคยไหมเคยขึ้นยัง
3: มีคนรีวิวว่าถ้าจากด่วนด่านบางปะอินแล้วไปลงปากช่อง50 นาที
4: โอ้เหรออ
3: ่าไม่นับวิ่งจากกรุงเทพออกไปนะ
4: เหมือนพี่มาไปกลับทำงานเลยเนี่ย
3: คืออันนี้50 นาทีจากตรงบางปะอิน
4: บางปะอิน
3: เลี้ยวออกไปทางนู้นนะพี
4: ่
3: ในเวลาเราวิ่งมอเตอร์เวย์อ่ะนะที่มันมีสตาร์บัคสวยๆมีตรงนั้นอ่ะขึ้นไปเลยเนี่ย55 นาทีถึงปากช่องเพราะฉะนั้นคนไปเช้าเย็นกลับมีนะผมว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยคนไปดื่มกาแฟไปเที่ยวนะ
4: ระยะทางเนี่ยนะคะบางปะอินนครราชสีมาแล้วก็เพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110 กิโลเมตร
3: นะ110 กิโล
4: ที่ด่านบางปะอินพระนครศรีอยุธยาให้ประชาชนใช้เส้นทางขึ้นได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ตอนเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะอันนี้ไม่เหมือนกับ M82 บ้านพี่ใช้ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะ
3: เสร็จสมบูรณ์แล้วไงใช่ไหม
4: แต่เขาเปิดใช้ถึงเมื่อไหร่มันฟรีถึง2ปีป่ะเห็นประมาณนั้นก็ได้แหละนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสู่นครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะก่อนจะมีการเปิดทดลองให้บริการตลอดสายมากนะ190 กิโลเมตรเลยอ่ะฟรีตลอด24 ชั่วโมงด้วย
3: ถ้าตลอดสายคือไปถึงโคราช
4: ตอนนี้ถึงแค่ปากช่อง
3: ตอนนี้ถึงปากช่องก่อน
4: เนี่ยตลอดสายเนี่ยจะไปปีใหม่เพื่อรองรับ2570
3: ก็คือไปปีนี้
4: เพื่อจะรองรับเทศกาลปีใหม
3: ่
4: ตอนนี้สามารถขึ้นลงเพิ่มเติมได้5 จุดคือที่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่อง

0: โดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วค่ะก็ไปใช้บริการกันได้โอ้น่าขึ้นเหมือนกันเนี่ย
1: ก็ขาไปจากกรุงเทพเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งสายใหม่เลข9อ่ะมอเตอร์เวย์นะครับที่ผ่านลำลูกกาลังสิตนะออกไปเนี่ยพอโค้งไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเนี่ย M6 รับเลยฟึบขึ้นยิงยาวเลยฮะเป็นถนนเส้นใหม่นะผ่านลำตะคองผ่านอะไรไปทางนู้นได้เลยนะครับถ้าปากช่องก็ลงก่อนเนาะถ้าปากช่องก็ลงก่อนแต่ขากลับเนี่ยเห็นบอกว่าพอออกจากเขาใหญ่มาเนี่ยยังขึ้นด่านปากช่องไม่ได้นะเพราะว่าทางขึ้นนั้นยังไม่เสร็จต้องเลยมาด่านหนึ่งต้องเลยมาที่มวกเหล็กมาขึ้นที่มวกเหล็กเพื่อกลับไปกรุงเทพ
0: ถ้าเกิดว่ายังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สายด่วนของกรมทางหลวงนะคะ1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ไงดงเป็นด่านเป็นทำมีทำอินโฟกราฟิกด้วย
1: เยี่ยมไปเลยฮะใครที่จะเดินทางไปโคราชสุขส
0: วัสดิ์แต่ว่าขึ้นมาแล้วไม่มีทางลงนะโปรดเติมน้ำมันหรือว่าชาร์จไฟให้เพียงพอก่อนใช้เส้นทางนี
1: ้มันก็ลงได้5ด่านแล้วพี่ลงได้5 6ด่านที่เขาบอกป่ะแต่ว่าไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จไฟ
0: มันก็เหมือนทางหลวงทั่วไปเนาะ
1: แต่จะมีจุดให้เข้าห้องน้ำเป็นตู้ให้เข้าห้องน้ำได้
0: โอเคค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ฮะวันนี้นะครับแหมพวกคนไทยกลุ่มนี้นะครับไปทำอะไรอยู่ที่นู่นเนอนะรับคนไทย44คนกลับจากกัมพูชาพบ5รายมีหมายจับ11หมายนะครับนะก็วันนี้ฝ่ายความมั่นคงนะครับรับ44คนไทยนะฮะเดินทางกลับมาจากที่ด่านถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วนะก็เป็นผู้ชาย27คนผู้หญิง16คนเป็นเด็ก1คนนะครับก็หลังพ้นโทษได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับจากทางกัมพูชานะฮะแต่ว่าจะมี5คนเนี่ยที่ยังมีหมายจับนะครับหมายจับอยู่ทางฝั่งโน้นก็พอเขาส่งตัวมาก็ผลักดันกลับนะครับผลักดันนะฮะกลับไปใช่ไหมหลังรอบนะครับผ่านแดนเข้ามานะก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับนะก็บอกว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดสระแก้วฝ่ายปกครองนะเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองหรือเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการรับตัวคนไทยที่พ้นโทษนะครับจากฝั่งกัมพูชาให้กลับมาที่ประเทศไทยนะฮะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะ44คนนะครับภายหลังรับตัวก็คัดกรองซักประวัติแล้วก็ประสานไปยังตำรวจท้องที่ในที่เกิดเหตุให้รับตัวไปดำเนินคดีนะฮะตามกฎหมายนะครับยังมีคนไทยที่เหลืออีก39คนนะจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบประวัตินะครับก็ให้เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ทันทีนะฮะไปอยู่นู่นนี่เขาไปโดนจับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่นะพี่นะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
0: ถ้าเข้าไปที่นู่นจะทำอะไรอ่ะนอกจาก
1: ใช่ไหมไม่รู้ว่าไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: โดนจับกวาดล้าง
0: นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้รับเลยนะดงหายเงียบไปเลย
1: เขาไม่ค่อยมีนะเขา
0: ไม
1: ่
0: ค
1: ่
0: อยม
1: ี
0: แล้วตอนนี้ยิ่งไม่ค่อยมีเลยเน
1: า
0: ะ
1: นะครับก็ถ้าได้โอกาสแล้วก็หวังว่านะอย่ากลับไปหลอกคนไทยด้วยกันอีกนะเน
0: า
1: ะ
0: กลับมาแล้วก็
1: ส่วนใหญ่อ่ะก็ไม่รู้แหละ
0: แต่ว่าเมื่อกลับมาก็คงต้องถูกดำเนินคดีที่ไทยแหละเนาะแต่ลงโทษอาจจะยังไง
1: ม
0: ีบางคนเน่าสาเนี่ยนั่งรถเข็นมาด้วย
1: ไม่นะถ้าคนไหนเห็นเขาบอกนะพี่ว่าถ้าคนไหนไม่มีคดีติดตัวก็คือให้กลับ
0: ไปได้เลย
1: เพราะว่าถือว่าไปรับโทษทางฝั่งนู้นแล้วได้ส่งตัวกลับมาแต่ก็หวังว่าอย่าไปไอประเภทไปเป็นแอดมินเงินเดือน 18,000 ถึง 20,000 ทำงานสบายๆพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับไปถึงน่ะใช่ไหมโดนบังคับให้เป็นคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มันหลอกคนไทยด้วยกัน
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มันเป็นมหากาพย์หรือเปล่าในดงเรื่องข้างเมนของเธอเนี่ย
1: อ้าวจะยังไงครับมัน
0: วันนี้ก็เลยปมนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อของลูกสาวที่ว่าไปมีอะไรกับผอ.เนี่ยออกมาโต้แล้วนะล
1: ู
0: กสาวไม่ออกจากบ้านเลยตอนดึกก็ไม่เคยเลยแล้วก็แขวะลูกเขยด้วยนะว่ามาแล้วเหรอส่งเงินมาเลี้ยงลูกมาให้ลูกเถอะ
1: อ้าว
0: เนี่ย
1: วันนี้นะแต่ว่าลูกเขาเชื่อลูกเขาว่าไม่ได้ไปมีสัมพันธ์ซื้อกับผอ.
0: ใช่เน
1: ี่
0: ยว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ผู้สื่อข่าวไปเลยไปที่บ้านของฝ่ายผู้หญิงนี่เลย

0: แต่ฝ่ายนั้นเขาบอกเขามีข้อความมีลงมีรูปนะ
1: นั่นน่ะสิเป็นครูธุรการอายุ29ปีนะคะแต่ว่าจะไม่เจอคุณครูคนนี้นะคะแต่เจอพ่อของครูเขาเล่าให้ฟังบอกว่าสามีของลูกสาวเนี่ยอายุ40นะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทำงานอยู่ที่ชลบุรีด้วยส่วนลูกสาวเนี่ยทำงานเป็นครูธุรการอยู่บุรีรัมย์มีลูกด้วยกัน2คนโอ้โหคนโต4ปีคนเล็ก7เดือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตนไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแค่ข่าวส่วนที่บอกว่าลูกสาวตัวเองออกจากบ้านตอนกลางคืนบ่อยๆไม่เป็นความจริงเพราะว่าตัวเองก็อยู่ที่บ้านด้วยแต่ด้งที่ต้องบอก4เดือนนี่เขาบอกลูกสาวคนเล็ก7เดือน
0: 7เดือนใช่พี
1: ่เออ7เดือนก็บอกไม่จริงเลยลูกสาวไม่เคยออกจากบ้านตอนดึกๆบ่อยๆตัวเองก็อยู่ที่บ้านด้วยนะคะส่วนกรณีที่ลูกเขยเนี่ยเอาเงินไปจ้างนักสืบเนี่ยส่วนตัวก็บอกว่าเอามาเลี้ยงลูกดีกว่ามั้ยเพราะที่ผ่านมาลูกเขยส่งเงินมาให้บ้างไม่ให้บ้างเนื่องจากว่าเขาก็มีลูกติดต้องจ่ายสองทางส่วนตัวของผู้อำนวยการเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีแค่รักษาการผู้อำนวยการเท่านั้นหลังจากมีข่าวนี้ไปเนี่ยเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ไปหาข้อมูลไปสืบไปสอบเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พบความผิดปกติแล้วรักษาการผอ.คนเนี้ยเมื่อวันที่19สิงหาคมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะเพราะไปสัมมนาแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเพราะยังไม่มีใครมาร้องเรียนนะคะถ้ามีเรื่องร้องเรียนจริงเนี่ยทางเขตก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแค่บอกว่าภาพถ่ายเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นความผิดไม่จบไม่ง่ายนะโดมพี่ว่าเดี๋ยวต้อง
0: ฟัง
1: เดี๋ยวต้องรู้ความจริงแหละ
0: ครับผมนะฝั่งนักสืบบอยเนี่ยเขาไปกองปราบวันนี้
1: ไปแล้วเหรอ
0: เขาไปพาฝ่ายชาย
1: อันเดี๋ยวเล่าไหม
0: อันนี้วันนี้อันประหงใช่ไหมหกหรือเจ็ดอ๋อ
1: เดี๋ยวเล่าต่อ
2: มหานครรอดทิศอันดับ7
0: เนื้อต่อเนื่องไปได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับทางทนายเนี่ยนะครับพาบอยนักสืบเอาหลักฐานนะฮะนะไปกับทางฝั่งสามีนะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจพี่นะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้หญิงเอ่ยฝั่งชาวบ้านเอ่ยที่ไม่เชื่อบอกว่าโอ้ยนี่มันวัดใครจะมาพิเรนทำอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยเขาเอาหลักฐานนะไปให้ตำรวจไว้ละนะครับเพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้สร้างเรื่องเขาไม่ได้กลั่นแกล้งทางฝ่ายหญิงนะครับก็เดินทางไปที่กองปราบนะครับนำหลักฐานไปยื่นหลักฐานเรื่องของประเด็นชู้สาวนะครับโดยคุณบอยนักสืบเนี่ยนะฮะบอกว่าการมาในวันนี้เนี่ยเพื่อให้สังคมตัดสินเอาหลักฐานไปให้ตำรวจเลยไม่ต้องมาโต้พันกันอย่างนี้หรอกใครถูกใครผิดไปว่ากันในกระบวนการเลยไปต่อสู้กันในกระบวนการทางศาลเลยนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะทางฝั่งนี้เขามั่นใจในพยานหลักฐานในคลิปเสียงนะเขาบอกว่าคลิปเสียงเนี่ยนะครับมีการระบุนะครับว่าอยู่ในเมนในวัดใกล้กับโรงเรียนที่คู่กรณีเนี่ยทำงานอยู
1: ่
0: มีการใช้ด้านหลังเมนซึ่งเป็นจุดลับตาเป็นจุดนัดพบเนอพลอดรักกันเขาว่าไปถึงนั่นนะเขารู้เลยนะว่าไปมุมไหนของเมนอ่ะพูดง่ายที่รักจะหลังเมนจะหลังเมนหน้าเมนคนเห็นอ้อมไปข้างหลังนี่เขารู้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอาไม่รู้ละฝ่ายผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องหาหลักฐานมาว
1: ่
0: าฝ่ายนี้เนี่ยแต่งเรื่องขึ้นยังไงเพราะฝั่งนี้เขามีคลิปเสียงมีภาพมีสถานที่นะมีข้อความแชทนะข้อความแชทระหว่างภรรยากับผอ.ที่มาเป็นเหมือนเป็นชู
1: ้
0: นะเอามีการนัดหมายกันยังไงนะเขาก็ยืนยันว่าคดีนี้เนี่ยอยากให้ไปพิสูจน์ชั้นศาลเพราะเรื่องนี้มีตัวตนและเกิดขึ้นจริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พระดาเขาไปที่สำนักพุทธแล้ววันนี้วันนั้นที่ไปยื่นเนี่ยเพื่อจะขอดูเอกสารตั้งวัดป่าอนุรยารามเนี่ยแต่ปรากฏว่าผิดหวังค่ะวันนี้พระดาเขาไปนะไปด้วยแล้วก็มีลูกด้วยนะคะมีนางบัวไขนางบัวเลียงด้วยนะคะปรากฏว่าทางพระดาก็บอกแสดงความไม่พอใจนะเมื่อได้รับเอกสารแล้วอะเพราะว่ามันไม่ต

0: ตรงประเด็นนะนะฮะแล้วลูกของคุณเฮียงเนี่ยก็คนหนึ่งก็บอกรู้สึกผิดหวังเพราะว่าเจ้าที่ไม่ให้ดูพวกเราเนี่ยมาจากขอนแก่นเนี่ยก็อยากรู้ความจริงเลยอ่ะส่วนที่จะถูกดำเนินคดีนั้นเฉยๆลูกก็ร้องไห้ทุกคนว่าแม่จะถูกจับเหรอก็บอกไปว่าไม่ต้องกลัวอะไรเป็นความจริงก็คือความจริงเราแค่ไปถามว่าโฉนดอยู่ที่ไหนตัวเราเป็นผู้จัดการมรดกแต่ไม่เคยเห็นจึงอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนถามมา20ปีแล้วเรื่องของเอกสารที่เขาขอวันนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้เอกสารนี้เพราะว่าทางสำนักพุทธบอกว่าให้ไม่ได้ในเรื่องของการตั้งวัดไม่ได้ให้ก็เลยไม่ได้เอกสารตั้งวัดไปผิดหวังไปป้าดาม
1: หานครรอบทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: แมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่ข่าวซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
3: ทางช่อง9 Mcord HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: พี่หนูวันบอกว่านะคุณป้า

0: อนุวันนะบอกแชร์แล้วค่ะนะครับพี่จุดแจงบอกสวัสดีนะครับถ้าขึ้น M6 ได้จะประหยัดค่า
1: เซเว
0: ่นไปได้เยอะพี่วันชัยอย่าแวะบ่อยสิพี่เออนี่ฉี่บ่อยนะท่าทางเออนะอ่ะ
1: เออแล้วถ้าคนเป็นเบาหวานทำไงอ่ะ
0: จะต้องเข้าน้ำก็วิ่งข้างล่างก็อย่าวิ่งข้างบน
1: 100-110โลนี่มันต้องมีแวะบ้างเนาะ
0: มันมีแวะแค่จุดเดียวเลยเขาบอก
1: หรอ
0: เออเขาเป็น
1: อ๋อเธอบอกมีข้างบนมีห้องน้ำไม่ใช่หรอ
0: มีจุดนึงแต่บางคนปวดก่อนทำไงใช่ไห
1: ม
0: เออนะฮะใครเข้าห้องน้ำบ่อยก็วิ่งข้างล่างแล้วกันนะครับที่นนทบุรีนะครับเมื่อเช้าก็เกาะติดข่าวนี้อยู่เหมือนกันพี่กรณีคุณแม่เขาไปโวยนะครับว่าลูกเขาอยู่ชั้นป.2นะก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดละหารนะครับที่บางบัวทองนนทบุรีจู่ๆลูกแกเนี่ยไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนนั่งคอตกรอผู้ปกครองมารับโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองมารับนะเพราะมีใบตอบรับเขียนมาให้กับครูว่าไม่อนุญาตให้ไปนะฮะเด็กนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเด็กตื่นเช้ามาแม่วันนี้ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนดีใจนะครับตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวเตรียมของไปตามคนไปถึงโรงเรียนครูบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ไปนี่เธอแม่เธอเซ็นมาว่าไม่อนุญาตนะเดี๋ยวเธอนั่งรอเดี๋ยวพ่อเธอจะมารับนั่งรอที่หน้าโรงเรียนกับรปภ.นะเพื่อนเขาก็ไปกันรถก็ออกไปแล้วนะฮะปรากฏว่าแม่บอกว่านี่ไม่ใช่ลายเซ็นแม่ไม่เคยบอกว่าแม่ไม่อนุญาตอะไรเลยวันนี้ก็เลยไปเคลียร์กันที่โรงเรียนเลยครับนั่งถกกันอยู่2ชั่วโมงนะฮะมีทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษานะครับพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองละหารเชิญแม่ของน้องออก้าเชิญสามีนะครับของคุณแม่เชิญครูประจำชั้นมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อสรุปโรงเรียนก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครยอมรับนะว่ามีคนปลอมลายเซ็นแม่เนี่ยบอกไม่ใช่ลายเซ็นแม่แน่ๆ
1: แต่แม่ไม่คอนเซนต์เลยว่าอนุญาตหรอ
0: แม่ไม่ได้เซ็นแต่มีคนเขียนชื่อแม่เขียนว่านางสาวคือคุณแม่เนี่ยเขาชื่อวรณิฐาเซ็นว่านางสาววรณิฐาไม่อนุญาตแต่แม่บอกว่าแค่นางกับนางสาวก็ผิดแล้วแม่ไม่ได้ใช้นางสาว
1: ไม่ใช่นาง
0: แล้วลายมือเนี่ยก็ไม่ใช่ลายมือแม่โรงเรียนก็บอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนปลอมก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันแล้วปลอมเพื่ออะไรใช่ไหมอยู่ๆมีใบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะครูประจำชั้นนะครับก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเห็นบอกว่าปรับความเข้าใจกันได้ก็มีการขอโทษขอโพยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทีนี้เนี่ยนะจะให้มันมีความชัดเจนทีนี้จะใครที่ไม่อนุญาตเนี่ยเดี๋ยวครูจะต้องเหมือนกับไลน์ส่วนตัวไปโทรศัพท์ไปหาแม่ว่ายืนยันว่าไม่ไปใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวก็ไปไล่พยายามโรงเรียนก็พยายามจะไปตั้งเรื่องสอบขึ้นมานะครับว่ามันเกิดความผิดพลาดจากตรงไหนใครเป็นคนเซ็นไอ้ที่ไม่ให้ไปเนี่ยสงสารเด็กคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะชดเชยความรู้สึกลูกด้วยการพาลูกไปเที่ยวลางานไปละจะพาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้นะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องเนี่ยเวลาไปโรงเรียนเพื่อนเขาคุยกันเรื่องไปทัศนศึกษาน้องก็จ่อยไม่ได้ไปซึมนะมีภาวะซึมไปอย่างเห็นได้ชัดโอ้เรื่องนี้แปลกมากนะครับใครเป็นคนเซ็นเนาะเซ็นว่าไม่ให้ไปคุณครูก็เลยเข้าใจว่าแม่ไม่ให้ไปนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พูดถึงตอนนี้นะมีเขาเรียกว่ากระแสเรื่องการดูแลสุขภาพเยอะนะเยอะมากขึ้นอย่างคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่เนี่ยผอมเนาะไม่นึกว่าจะมีปัญหานะเนี่ยปรากฏว่าเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาพบว่าค่าไขมันเลวคือ LDL เนี่ยสูงเกินเกณฑ์จนต้องเกือบกินยาแล้วนะโดยใหม่ดาวิกาบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยตัวเองก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับที่บ้านมาก็มีสิ่งที่อาจจะแปลกใจหลายๆคนคือใหม่เนี่ยไขมันเร็วเยอะมากเลยนะคะถึงขั้นอีกประมาณไม่กี่เท่าไหร่ใหม่จะต้องกินยาลดไขมันแล้วนะแต่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งเลยยังเด็กอยู
0: ่
1: ให้ไปปรับในเรื่องการกินก่อนก็ได้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะเพราะใหม่เนี่ยมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลยจะบอกว่าคนผอมๆตัวผอมๆตัวเล็กๆมากๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคอเลสเตอรอลนะแล้วเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะโด

0: บางทีมันไขมันอุดตันนี่นะมันเป็นที่มาของปัญหาหลอดเลือดตีบเส้นเลือดตีบนี่แหละเออก็ใหม่เขาเลยแนะนำกับแฟนคลับเลยหลายๆคนบอกว่าไปตรวจสุขภาพนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหินปูนอะไรก็ควรตรงเส้นเลือดตรงคออะไรเงี้ยก็ไปเข้า MRI ดูนะคะแต่ว่าใหม่เนี่ยเขาก็เจอแล้วก็เหมือนกับพี่ตอนแรกหมอบอกเอ้ยไขมันเกินนะคุณจะกินยาเลยไหมหรือว่าคุณจะไปปรับการกินก่อนอ่ะก็บอกปรับการกินก่อนเวลาปรับแล้วอ่ะไปดูอีกทีอ้าวมันไม่ลดดีกว่าก็เลยต้องยอมจำนน
1: ครับ
0: กินยาเออแต่เดือนที่แล้วพี่ไขมันเนี่ยก็คอเลสเตอรอลลดลงแล้วไม่ถึง200แล้วเนี่ยเตือนทุกๆคนเลยนะคะเรื่องของงานตรวจสุขภาพเนี่ยอย่างน้อยๆการเจาะเลือดกันความดันไขมันเนี่ยคือ normal เลยธรรมดา
1: ครับผม
0: ไปตรวจเถอะนะคะจะได้แบบมันเป็นอะไรขึ้นมาเราจะได้รักษาได้ทันอย่างน้อยกินยาอย่างเมื่อกี้เนี่ยวันนี้ก็ได้รู้รายการของคุณพี่กัญชัยเนี่ยก็บอกตัวเองก็เป็นนะเออคอเลสเตอรอลก็เยอะตอนแรกก็ไม่กินปรากฏว่าก็ตอนนี้เชื่อหมอก็กินมาเป็น10ปีแล้วนะคอเลสเตอรอลคนไทยเนี่ยกินเยอะนะ
1: กินผมก็กินก็
0: เธอกินแล้วเหรอคอเลสเตอรอล
1: ไปหาหมอทุก6เดือนมา3รอบใช่ไหมก็ปีครึ่ง
0: เ
1: ริ่มตั้งแต่ครั้งแรกหมอบอกลดอาหารนะครั้งที่สองลดอาหารจนครั้งที่สามหมอบอกว่าผมดูแนวโน้มน้ำหนักคุณแล้วเนี่ยคุณไม่เชื่อผมเลยแล้วเอายาไปกินหมอด่า
0: เกิน200เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นประมาณ250
0: อุ้ยเยอะ
1: 250
0: เยอะเยอะเยอะเยอะแล้วนี่หยุดกินยัง
1: ยังพี่
0: เวลากินแล้วมันต้องกินตลอดนะ
1: กินตลอด
0: โอ้ยตาย
1: ให้กินตลอด
0: นี่เธอเข้าวงการวงการเร็วเหมือนกันนะ
1: เพราะวงการเร็วแล้ว
0: เร็วเพราะพี่ต้อง50กว่าถึงได้กินนะ
1: ก็หมอบอกว่าโหน้ำหนักคุณขึ้นทุกรอบเลยอ่ะที่มาหาหมอ
0: แต่ว่าพยาบาลที่อสมทบอกว่าแล้วว่ากินไปเถอะยาพวกนี้มันเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาที่คนอายุเยอะต้องกินความดัน
1: เขาตรวจสุขภาพ
0: ความดันไขมันเนี่ย
1: คือพวกเราจะทำงานอย่างน้อยก็ได้ปีละครั้งเพราะว่าออฟฟิศเขาให้ตรวจแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้ก็เสียเวลาไปสักวันนึงเหรอพี่ปีละครั้ง
0: ใช่ใช่
1: เนาะฝากไว
0: ้ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อาจจะได้สักข่าวนึงนะพี่ก๋วยนะที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหมีต้องบอกว่าคุณแม่ใจยักษ์หรือใจร้ายไม่รู้ล่ะนะทิ้งร่างทารกเอาไว้นะครับไว้ที่ข้างกำแพงเลยนะเพราะประชดรักสามีนี่นะไม่อยากได้ลูกใช่ไหมไม่อยากได้ลูกก็ทิ้งโอ้โห
0: ชดรักสามีได้ไงลูกตัวเองด้วยทั้งคน
1: โอ้โหสุดโซนน่ะก็สามีไม่สนใจฉันก็ไม่เอาเหมือนกันน่ะนะครับเธออายุ32ปีนะครับตำรวจสภ.เวรุวันนะครับที่ขอนแก่นนะก็ได้รับแจ้งนะครับว่าพบร่างเด็กทารกเสียชีวิตอยู่บริเวณรั้วนะฮะหลังบ้านหลังหนึ่งนะฮะในพื้นที่เป็นเพศหญิงนอนหงายอยู่ในผ้าห่มนะห่มผ้าไว้ครึ่งตัวเห็นแต่ใบหน้าแต่ว่าไม่มีลมหายใจแล้วนะครับก็ลงพื้นที่ไปตามหาดูแหละครับว่าใครเป็นคนนำร่างของน้องเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะฮะก็จากการสอบถามเนี่ยนะครับพบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนตั้งครรภ์อยู่คนหนึ่งชื่อกุ๊กไก่แล้วกันนามสมมตินะกุ๊กไก่เนี่ยอายุ32ตำรวจก็เลยไปตามมาว่าอ้าวตอนนั้นท้องกันเด็กอยู่ไหนสุดท้ายกุ๊กไก่ก็สารภาพนะครับว่าเธอเนี่ยเอาลูกเนี่ยไปวางไว้ข้างกำแพงแต่เธอบอกอย่างนี้เธอบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนตีสองนะเธอปวดท้องคือลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะคิดว่าปวดท้องเข้าห้องน้ำปรากฏพอลุกขึ้นมาปุ๊บเด็กหลุดออกมาเธอบอกนะแล้วเด็กเนี่ยไม่มีเสียงร้องอะไรเธอก็ตกใจก็เลยเอาเด็กไปทิ้งนอกจากนี้เธอยังบอกว่าแฟนที่เคยคบหากันมาเนี่ยดันเลิกนะเลิกไปมีผู้หญิงคนใหม
0: ่
1: ไม่รับผิดชอบอะไรเธอเลยไม่มาดูแลเลี้ยงดูอะไรเธอเลยนะครับนะก่อนที่เด็กจะคลอดเนี่ยนะฮะเธอก็ไปประชดเธอก็ประชดรักด้วยนะนะเนี่ยนะเธอบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กไปทิ้งเธอพูดไว้ก่อน
0: เจอตัวแล้วนี่มีความผิดไหม
1: ก็ตอนนี้ก็เอาตัวไปสอบปากคำนะครับก็ยังเดี๋ยวต้องรอสอบก่อนว่าเธอตั้งใจคือเด็กคลอดออกมาแล้วเสียชีวิต
0: หรือยังไงเขาอ้างว่าเขา
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องไปมาแล้วเสียชีวิต
1: ส่งเด็กไปชันสูตร
0: แต่ถ้าเกิดเอาเด็กมีชีวิตรบไปวางทิ้งเนี่ยน่าจะเป็นการตั้งใจ
1: นะแน่นอนอย่างนั้น
0: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะขอมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะขอบคุณทุกสายทุกอะไรด้วยที
1: ่ก็ฟังเพลงพอๆกันต่อ
0: ใช่ยาวๆอย่าก็อยู่กับ FM 95ทั้งวันตลอด

0: 24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกศรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสารบัญสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชบัณฑาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดปกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทมิสุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพไปเป็นกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาลักษณ์รังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรปูตานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรังซิสซอเวียคอนแวนต์
3: จบข่าว

0: สุดสาครจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เลยว่าเพลงนี้ตั้งใจเปิดให้ชาวคณะโดยเฉพาะนะครับพี่จิตบอกเลยว่าหวานระดับ10นะครับผมนี่คือเพลงนี้เพื่อเธอนะครับจากไม้เมืองนะครับมีเพราะว่าคิดถึงนะจากน้องเอ็กซ์อาสยามนะครับแล้วก็มีขอโทษที่คิดถึงนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแล้วลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับช่วง6โมงกว่าๆนี่มีแบบฝนลงมาช่ำๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าชาวคณะก็มีความสุขนะครับในช่วงของวันหยุดเขาเรียกไม่ใช่วันหยุดวันศุกร์แห่งชาตินะครับพรุ่งนี้อาจจะมีหลายๆท่านได้หยุดพักผ่อนใช่ไหมครับนะแต่วันนี้ก็นั่งฟังเพลงสวยๆนะครับนะหรือว่าใครที่เสร็จงานเสร็จภารกิจแล้วนะฮะก็เข้ามาทักทายนะครับมีชาวคณะของเราก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะเพราะว่าวันศุกร์ไม่มีใครรีบนอนหรอกครับพี่นะครับนะเพราะเขาต้องมาเล่นกันก่อนนะครับ ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะทำอะไรอยู่ก็เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะฮะเพราะว่าบางทีช่วงกลางวันเนี่ยชาวคณะทำงานผมเข้าใจนะฮะก็อุตส่าห์เจียดเวลามาเล่นก็ขอบคุณมากเลยนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าปลดล็อกนะครับนะก็เป็นช่วงสบายๆก็เข้ามาทักทายได้นะครับนะรวมถึงแม่นะครับผมแม่เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมารายงานชาร์ตนะครับก็จะมาลุ้นกันว่าเอ๊ะเพลงที่เราขอที่เราลุ้นกันทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงบ้างคะแนนอันดับจะขึ้นหรือว่าจะลงก็ไปลุ้นกันต่อนะครับนะเอาเรียนเชิญนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่ด้วยนะครับหรือว่าขับรถอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็ถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะฮะก็แวะเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะใครที่มาส่งแล้วนะครับลูกพี่อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดหัวเราะด้วยนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับมาฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาละเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่อัญชลีนะฮะคุณแม่รัตนาพี่อรพินพี่สราวุธนะครับพี่จันเพ็ญนะฮะมีพี่จูนยายนานะครับพี่ณัฐพงษ์นะฮะพี่สิทธินนท์นะครับพี่สินชัยพี่ศรีประภานะครับพี่บรอนนะครับมีพี่ชัดนะฮะพี่สำโรงพี่คนสันโดษพี่อ้วนวรรณสาคุณใหม่มีพี่หานใจหล่อก็มาแล้วนะครับมีเชฟพงษ์เจนีนะครับนะพี่จิตนะครับนะพี่วิจิตนะครับแล้วก็มีพี่หนูริงนะครับมีน้ำเมนะครับนะน้องนับดาวนะครับนะพี่เอนะครับพี่พีระเดชนะครับเดี๋ยวก่อนนะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับนะพี่หญิงสีก็มาแล้วนะครับนะมีเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวมากนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับพี่อรุณแสงสอนก็มาแล้วนะครับนะพี่ละไอนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาพี่เรือนพี่สำรวยครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงามนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับนะวันศุกร์แห่งชาติเราพยายามตามใจชาวคณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่

มาครับตอนนี้ยังปูเสื่อรอชาวคณะอยู่นะช่วงนี้รู้สึกว่าอู้จากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยนะครับนะภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับได้หมดเลยนะครับปูเสื่อรอลูกพี่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายรัว

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: ครับผมพี่สมศักดิ์นะครับ
2: ครับ
1: ครับทำอะไรอยู่ครับพี่
2: อ๋อตอนนี้ฝนก็เปรียวพอยนิดหน่อยครับคุยบุรีครับผมอยู่อำเภอคุยนะคร
1: ับ อ๋อฝนตกปล่อยๆเหรอครับพี่
2: ครับผม
1: ครับอุ้ยอากาศดีสิครับพี่ตัวนี้ฟังเพลงแบบสบาย
2: ๆโอ้โหสบายมากเลยน้อง
1: ครับอันนี้เป็นช่วงที่เราพักผ่อนเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
1: โอ้โหดีจังเลยแบบเราห่มผ้าหน่อยไหมครับพี่
2: อ๋อเนี่ยมาแทนน้องสายใช่ไหมคร
1: ับใช่ใช่วันนี้น้องสาย
2: อ๋อข่าวว่าเขาเป็นผู้กองเลยใช่ไหมครับ
1: ครับครับโอ้ได้ดิบได้ดีหมดครับน้องๆ
2: ดีใจมากครับ
1: ครับครับ
2: ก็ติดต่อกันมาหลายวันหลายเดือนหลายปี
1: โอ้ขอบคุณมาก FC ตัวท็อปนะครับพี
2: ่ได้โทรนะฮะ
1: ครับครับกินข้าวยังครับพี
2: ่ขอทานแล้วฮะ
1: ทานแล้วนะฮะ
2: สมัยนั้นผมได้รับราชการที่คสชบนะครับที่บางกะปิคือแยกแยกกายนะครับ
1: คสชดนี่มันตำแหน่งอะไรครับพี่ช่วยขออนุญาตช่วยแปลหน่อย
2: อ๋อเป็นกาแก่ๆฮะ
1: อะไรนะครับพี่
2: กาแก
1: ่ๆกาแก่ๆคืออะไรมันมีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอครับ
2: ครับผม
1: กาแก่ๆ
2: เกษียณแล้วครับผมเกษียณแล
1: ้
2: ว
1: ไม่อยู่ก่อนตชด.ก็ตำรวจชายแดนใช่ไหมแต่เมื่อกี้แบบ
2: ไม่ใช่ฮะแยกเสียกายบางกระบือบางซื่อบาง
1: โต้ไม่ตำแหน่งเราคืออะไรแบบ
2: นักเรียนในสิบครับนักเร
1: ีย
2: น
1: โอ้นักเรียนในสิบแต่เมื่อกี้พี่พูดตัวย่อนี่ผมงงเลยนะครับ
2: เป็นทหารครับทหารราชการทหาร
1: บอกทหารก็จบแล้วนะแบบนะพูดยศเยอะแล้วแบบงงบอกเป็นทหารก็ได้เนาะก็เสียแล้ว
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ผมเข้าใจยากับนะโอเคโอเคนะวันนี้นะอยากฟังเพลง
2: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคงคุณจัน
1: จินตลา
2: อาชาค
1: มได้ครับได้ครับน้ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้คุณหลวงพ่อที่คุณเวีไอ้คนคุณสมโพธิหน้าแก่ตามันไม่ดีหรอกมองไม่เห็น
1: ครับครับ
2: น่าสงสารมากนะครับ
1: ถ้า
2: ใครบุญกุศลทรงติดต่อผมได้นะครับ
1: ครับครับ
2: เดินอยู่ที่น้องแป้งใช่ไหมฮะ
1: ได้อยู่ที่น้องแป้งนะ
2: น้องแป้ง
1: ครับครับเดี๋ยว
2: ตาเขาเสียทั้งสองข้างเนี่ยสมโพธิเอ็มโอครับ
1: ครับครับนะก็ส่งเพลงมอบให้เขานะ
2: คร
1: ับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ผมดีใจมากเลยที่ว่าคุยกับน้อง
1: อุ้ยขอบคุณมากดีใจเหมือนกันนะพี่นะเมื่อกี้เป็นน้าตอนนี้เป็นพี่แล้วเอาโอเค
2: ผ่านมาภาคใต้นะ
1: ครับ
2: หัวหินปานบุรีสามยอดกุยบุรี
1: ครับ
2: ผ่านไปได้เลย
1: ครับครับอุ้ยสวยแถวนั้นทะเลสวย
2: กุยบุรี
1: จ้ะจ้ะได้งั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: คร
1: ับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้

ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนๆนสพททุกๆคนนะครับที่มาหากันในงานดีๆในวันนี้กับมหานครคาร์นิวัลนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่จัดงานดีๆในวันนี้ที่ให้พวกเราได้มาฟังเพลงแล้วก็ได้มาพบกันขอบคุณทีมงานทุกๆภาคส่วนเลยนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับ

มันแปลว่าขอบคุณมากครับ

0: รักแฟนๆอสมททุกๆคนเลยนะครับผมขอบคุณแม่ๆพ่อๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มาหาพวกเราในวันนี้นะครับกับหลากหลายศิลปินที่มามอบความสุขผ่านเสียงเพลงกับงานดีๆในวันนี้ปรบมือดังๆหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับผมขอบคุณด้วยนะครับน้องตรีนะครับโอ้โหนั้นนี่ต้องบอกเลยว่า FC นี่มาเยอะมากนะครับแล้วก็ยืนรอต่อแถวถ่ายรูปด้วยนะครับน่ารักมากนะครับมันแปลว่าฮักนะครับโอ้โหพี่จิตนี่กรี๊ดกันมันเลยนะครับผมนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสิทธิ์นะครับนะอ้าวจัดไปในช่วงนี้จ้ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตัวนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้

นะครับบอกเลยนะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทเนี่ยก็เริ่มออมได้นะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงนะฮะทุกทางเลือกนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินนะฮะที่ให้ลูกพี่คุ้มนะครับตั้งแต่ก้อนแรกนะครับนะหนึ่งเลยคือเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะฮะสองคือบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับนะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าชาวคณะนะฮะจะเลือกฝากแบบไหนนะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับนะฮะแล้วก็ให้ลูกพี่เนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center1115ย้ำนะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมถูกเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
1: ด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าม
3: ีอยากให้คุณหยิบผิดไม่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ก่อนหน้านี้นะครับนะงานจากพี่ฝนนะครับหักอ้ายจงโปงนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรดได้เลยนะครับโอ้วันนี้มาหลากหลายมากเลยนะครับมีเชียงใหม่ลาดพร้าวโคราชสุโขทัยนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาจองสายครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เล่นงานจากคาราบาวบิ๊กโซ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% 4 กันยายนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายนวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการการออมของประชาชนหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่มียอดจองซื้อสูงถึง 16,511 ล้านบาทหรือกว่า8เท่าของวงเงินจำหน่ายด้วยคงอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเดิมคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราตอบแทน 2.8% ต่อปีสำหรับการจำหน่ายในรอบนี้จัดแบ่งเป็น2ช่องทางหลักช่องทางแรกผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่าย4กันยายนลงทุนได้ตั้งแต่100บาทถึงไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยได้ปรับลดวงเงินจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนช่องทางที่2ผ่าน Bond Connect Platform ร่วมกับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรวม24รายวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจองซื้อ 7-9 กันยายนขั้นต่ำ 1,000 บาทใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรพันธบัตรอย่างแน่นอนและจะประกาศผลพร้อมคืนเงินกรณีไม่ได้จัดสรรในวันที่10กันยายนทั้งนี้พันธบัตรดังกล่าวเป็นรูปแบบไร้ใบตราสารสามารถตรวจสอบรายการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและวิดเซตได้อย่างสะดวกชัยชนกย้ำข้อมูล THI Passport ปลอดภัยไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบมาลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้เร่งแก้ไขระบบเพื่อลดความแออัดโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID แทนสำหรับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในประเทศโดยใช้เชิงเทคนิคระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU ซึ่งเปรียบเสมือนสมองในการคำนวณเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะลบทิ้งทันทีและไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศแน่นอนทั้งนี้วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google และ Microsoft เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้ประชาชนคลายข้อสงสัยมหาดไทยจับมือ DSI สนธิกำลังบุกตรวจค้น3จุดพัทยาทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติตั้งบริษัทบังหน้าถือครองที่ดินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบธุรกิจที่มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมาย3จุดมีทั้งสำนักงานกฎหมายสากลที่ต้องสงสัยนำชื่อพนักงานคนไทยมาถือหุ้นแทนเจ้าของต่างชาติที่แท้จริงโรงแรมที่พบการนำชื่อพนักงานสำนักงานกฎหมายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริษัทที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอล

เป็นกรรมการและใช้นอมินีไทยถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมหลายร้อยล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเอกสารรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องหมีคณัฐชัย
3: ครับผมพี่นิตยานะครับ
4: ค่ะ
3: โอ้ยตอนนี้เชียงใหม่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี
4: ่ฝนตกทุกวันค่ะ
3: โอ้ดีจังเลยนะครับแล้ววันนี้นี่เย็นสบายเลยไหมครับพี
4: ่ก็เย็นสบายนะคะ
3: ครับ
4: พี่ฟังตั้งแต่น้องจัดกับน้องแคนดี้นะ
3: โอ้ครับผมอุ่นานเหมือนกันเนาะ
4: นานเหมือนกันค่ะ
3: ครับพี
4: ่ค่ะ
3: ครับแล้ว
4: ฟังมาตั้งนานแล้ว
3: อย่าย้ำมากครับ
4: ฟังเอาสมทองมาตลอดเลย
3: เราจะดูเท่ามากเลยนะครับพี
4: ่ไม่ถึงขนาดนั้น
3: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างสุขภาพดีนะ
4: สมทองอะ
3: ครับขอบคุณมากเลยก็ดีใจนะที่พี่นิตยาก็ฟังมาแบบยาวนานนะ
4: ใช่
3: ฟังพี่ดีเจท่านอื่น
4: ฟังมาตั้งแต่
3: ครับ
4: ฟังมาตั้งแต่พี่โจพี่รัฐอ่ะ
3: ครับครับ
4: ใช่ครับ
3: ก็
4: คือโจพี่รัฐเออรี่ไปแล้ว
3: ครับ
4: ใช่ค่ะ
3: เราก็ยังฟังเป็นกำลังใจกันต่อเนอะพี่เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: อ้าวได้จ้ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
4: ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจของพี่มนแคนแก่นคูนค่ะ
3: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: น้องมีน้ำหน่อย
3: ได
4: ้
3: ครับผมนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: จิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: จิ้มกับอะไรก็อร่อยหอก
3: กินนะครับแล้วก็และไอไอยอราอาฮ่า
4: แยะและ
3: ไอ
4: ไอยอราอาฮ่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายอย่าเพิ่งทุกอย่าเพิ่งทุกทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมี
3: จบไอยาราอาฮ่า
4: ไอยาราอาฮ
3: ่
4: า
3: โอเควันนี
4: ้
3: พี่นิตยามอบให้ใครเป็นครับพี่ชุดนี
4: ้มอบให้ FC คืน95ทุกคนค่ะ
3: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่นิตยามากเลยนะ
4: นะเราไม่ได้เข้าหน้าใหม่ค่ะ
3: ครับผมนะว่างๆสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายกันเน
4: าะได้ค่ะ
3: ครับพี่ขอบคุณมากนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่ๆทหารหารนะครับนะเราก็ต้องส่งพลังรัวๆนะครับเพราะว่าต้องโอ้โหเสียสละเยอะมากนะครับทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่นะครับตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจนะครับพี่มนแคนนะครับทหารวอนแฟนนะครับมดรังสิมันนะฮะแล้วก็มีงานจากพี่แอลนะฮะจดหมายจากแนวหน้านะครับวันนี้พี่จำลองจากสุโขทัยนะโทรเข้ามาหลังไมค์ก็ขอเพลงนี้ด้วยนะครับก็จัดไปเลยจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะก็แทนน้องทรายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศบ้างนะครับโหนี้แบบหลายท่านนี่ผมว่านอนแบบชิลมากเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับก็ลูกพี่ของเรากรมอุตุก็มาอัปเดตตอน 18:00 นนะครับนะอ่ะมาดูกันฮะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อากาศนะครับเย็นสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับนะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็เย็นสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีฝนตกประมาณ 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับนะแล้วก็มาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะจ๊ะจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ช้ำมาเลยนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวันนะฮะสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองพี่พศสุวรรณพันธ์เป็นคนแต่งนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตูนน้อยนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

งานจากวงแอลกอฮอล์ไอทุยนะครับแม่เพลงนี้พี่เปิ้ลอ่างทองก็ช่วยผมเลือกมาด้วยนะครับจากทางหลังไมค์นะครับนะเอาล่าสุดนะครับนะอยู่ในที่ที่5นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับดอกชบาสีแดงนะครับน้องลูกตาลนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในที่ที่4นะฮะก็มีชาวคณะแล้วก็หนูดีเข้ามากรี๊ดด้วยนะครับผมอ่ะ2เพลงรัวๆจ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันมาในช่วงบ่ายโมงนะจนถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบลอยสักวันหนึ่งนะครับนะวันนี้ผมลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะเพื่อเธอตลอดไป
3: ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยเล่า
2: สักดานะจ๊ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ของเรานะคะ41สถานีค่ะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95แล้วก็แอปใหม่ของอสมทของเรากับ MCOT Connect ด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้สมาชิกของเราก็เข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยแวะเข้ามาชมนะคะเรียนเชิญนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจด้วยนะเห็นหน้าคุยด้วยได้ด้วยนะจะแชทได้แล้วก็ฟังเพลงได้นะคะตรงนี้ด้วยฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอาล่ะนะมาพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันนี้วันที่21นะคะสิงหาคมนะคะ2569นะคะเอ้าคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะบางทีอารมณ์มันมาฟีลมันได้คุณผู้ฟังจริงๆนะเริ่มต้นมากับอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือันนี้เป็นเรื่องราวนะคะเผื่อว่ามีคนที่เขาบอกว่าผมเหงาครับฉันเหงาค่ะอะไรเงี้ยเหงาจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาบอกเราว่าเขาเหงางานจากข้าวทิพย์ที่ดาดินนะคะแล้วก็เทพบุตรใจม้าค่ะงานจากน้องถาคณิตนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกูเป็นมาเบิร์ดแล้วนะคะงานจากน้องน้ำแข็งทิพย์พวันนะคะสามงานเพลงแบบเจ็บนะเจ็บจี๊ดจี๊ดเจ็บจี๊ดจี๊ดไม่เจ็บนิดนิดเจ็บจี๊ดจี๊ดทุกผู้ฟังนะคะก็เป็นแนวแบบว่าอีสานอินดี้นะคะลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะก็หลายๆคนชื่นชอบนะคะทั้ง3ศิลปินด้วยนะคะวันนี้จัดให้ในช่วงแรกต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเอาล่ะนะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนชื่อของวันนะคะดังนั้นแล้วอยากฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะ LTM FM 95อีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิวใจสายชิลฮิวใจรับสายหน้าไมค์หนึ่งสายค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาคุยสายกับดีเจและที่สำคัญก็คือขอเพลงขอเพลงหน้าใหม่นี่แหละนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเลยนะคะจองเข้ามาเลยตอนนี้022481366นะคะ022481366

66อ่ะนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะขยายเข้ามาเรื่อยๆนะคะรับ1สายในชั่วโมงแรกแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2แล้วก็รับอีก1สายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทาง SMS นะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะมีเข้ามาแล้วด้วยแหละตั้งแต่22:05 นี่ข้อความแรกนะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของไอ้ใหม่ไทยเด้อจากพี่คนโคราชนะคะขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไดอันอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะสวัสดีหวัดดีครับพี่ตาลต้องอ่านแบบที่เขาพิมพ์มานะหวัดดีครับพี่ตาลขอเพลงเหงาเข้าใจของพี่ปานธนพรนะจากน้องโบนัสวันนี้โบนัสส่ง SMS มานะขอบคุณมากเลยแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะทุกช่องทางของเรานะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้จะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกับช่วงเวลานี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะอยู่กับดีเจลูกแตนสุนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็ฝากอีก1รายการด้วยคุณผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์นะคะเจอกันได้1วันวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ2ชั่วโมงที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเก่าๆเผื่อว่าอยากจะย้อนยุคนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะเป็นพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยนะก็มีดีเจลูกตาลชนิชานนะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะดังนี้เนี่ยหลายๆคนชอบเข้ามาฟังคุณพ่อเล่าเรื่องราวแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยตอนที่คุณพ่อไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือว่าที่มาที่ไปของเพลงที่พ่อชายแต่งที่พ่อชายร้องอะไรเงี้ยนะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจนะก็ฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิวหิวใจแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยกันนะงานจากพี่ดิดคิตตี้คุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าหน้าตามันไม่ค่อยตรงปกหน้าตาบอพานค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้มาคุยสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูกตาล
1: คุณแม่ทำไมวันนี้ถึงโทรมาได้ล่ะคะเย
2: จะฟังทุกวันนะลูกเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ลูกบางท
1: ี
2: ก
1: ็ไม่ใช่คือจะแซวเฉยสวัสดีนะคะแม่เกลนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะน่ารักที่สุดคือไม่ใช่เมื่อกี้หนูเห็นแล้วว่าอุ๊ยแม่เกลโทรมาฝากเบอร์ด้วยเอ๊ะเขามีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันจะโดนดุอะไรหรือเปล่าเนี่ยหยอกเล่นนะจ๊ะแม่จ๋าฝนตกไหมอ่ะวันนี
2: ้ไม่ตกเลยค่ะ
1: เมื่อวานตกใช่ไหมคะเหมือนแม่ส่งข้อความค
2: ่ะใช่ลูกใช่ค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะสาวสวยแห่งลาดพร้าว101หรือ71นะแม่แม่พิมพ์เข้ามาวันก่อนฮัลโหลแม่หาย
2: ไม่หายลูกไม่หายฟังหนูอยู่ลูก หนูชื่อเหมือนหลานสาวแม่เลยลูกตาลเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวคนเดียว
1: เออใช่ค่ะ
2: ล
1: ู
2: กตาลเหมือนกัน
1: ค่ะหน้าตาดีเป็นพิเศษค่ะคุณแม่
2: ใช่ล
1: ู
2: กใช่
1: เนี่ยน้องหนูดีก็บอกแม่เกลนานนานไม่เคยเห็นแม่เกลออกหน้าไมค์เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้บอกอยากฟังคำเอ่ยของยุ้ยมานาศักดิ์ล่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่แปลกนะเพราะว่าปกติอ่ะคุณแม่จะขอเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือไม่ก็เป็นลูกกรุงวันนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งอีสานฮัลโหลเอาคุณแม่หายไปไหนอ่ะ
2: ไม่หายลูกฟังเสียงหนูว่าเสียงหนูใสสดใสดีลูก
1: คุณแม่อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะเพลงนี
2: ้ก็มอบให้หนูนี่แหละกับน้องแป้งแหละ
1: อ๋อมอบให้หนูกับน้องแป้ง
2: ค่ะ
1: โอเคฟังกันสองคน
2: ให้ทุกคนนะลูก
1: หยอกเล่นค่ะโอเคได้เลย
2: ลูกนะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคุณแม่รักษาสุขภาพนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันลูก
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หยอกน้องๆแบบเออเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงคุณแม่เลยเห็นแต่ข้อความนี่แหละเห็นไหมเสียงก็สวยตัวจริงก็สวยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะคุณแม่ทันพิชาจากลัดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงฝากชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราหลังไมค์เอาไว้ได้เลยที่022481366ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้คอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเราจะจัดที่นี่เลยค่ะที่อสมทของเราด้านบนชั้น6ห้องออดิทอเรียมนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะไปจนถึงประมาณ5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังงานนี้อยากให้มากันจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้หรือว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสามารถเดินทางมาได้อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็อยากให้มาร่วมสนุกแล้วก็มาทำบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM

95ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมายวันนี้มาอัปเดตเลยค่ะว่ามีใครคอนเฟิร์มมาเจอกับพวกเรานะคะการทัศนะนะคะมิวเชคแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะคะวง My Eyes จัดเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกนะคะแล้วก็พี่ทาค่ะสิรินทรานิยากรพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะพี่ลิ้วอจริยาค่ะติ๊บสุรางคณาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะคะนี่คือศิลปินที่คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะได้เจอกันแน่นอนนะคะและอาจจะมีมาเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะคุณผู้ฟังและที่แน่ๆคือเหล่าดีเจของเรานะคะนักจัดรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันแน่นอนกับผอ.วาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิงของเรานะคะพี่อ้อยวิภาค่ะพี่หญิงหนุ่ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจเฉลิมศักดิ์นะคะเฮียหมีคณชัยพี่เพชรพุ่มพวงนะคะพิมพ์ดาวมหานครโอ๊ตคณิตอุ้มกัสยาบอสธีรพงษ์และแน่นอนนะคะคนนี้ค่ะลูกตาลชวนทิชานะคะเจอกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับแอบสปอยว่ามีเพลงมาฝากด้วยฮะแม่อยากให้มานะคะอันนี้พูดจริงๆและจะบอกว่าไม่หมดแค่นั้นนะคะกิจกรรมของเราเยอะมากๆนะคะมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายภายในงานนะคะโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มาไม่ได้แต่ไม่อยากพลาดติดตามชมผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะจะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยตรงนี้พบกับความสนุกนะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างกุศลส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วอาจจะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานและอยากสมทบทุนนะคะสามารถสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขที่บัญชี020-3-04545-1นะคะอีกครั้งนะคะเลขที่บัญชีนะคะ020-3-04545-1นะคะก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้เลยค่ะและงานครั้งนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะแล้วก็ยังมีอุ้ยฟู้ดซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนในเรื่องของอาหารนะคะด้านหลังเวทีให้กับทีมงานศิลปินแล้วก็ดีเจของเรานะคะขอบคุณขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะลูกชิ้นจากป้าศรีสามโคกทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์นะคะมีส้มตำด้วยแล้วก็กระเพาะปลาจากเชฟเดย์อู้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็เรามาพูดถึงบูธจำหน่ายสินค้ากันนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ฟังว่าภายในงานเนี่ยมีบูธสินค้าอะไรบ้างนะคะไส้กรอกยุคหินจากดร.ตานะคะดร.ดานะคะขออภัยนะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์และชุมชนบ้านวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะมาจำหน่ายภายในงานราคาพิเศษด้วยแล้วก็มีกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขานะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ

0: ไฟติดใจไม่ติดหวานนะทองม้วนจาก V Club นะคะกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพีระดอกไม้นะคะมีขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ด้วยนะคะถั่วต้มจากซานต้ายีนนะเพจแม่ถักอะไรอ่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนโอ้โหทั้งของคาวของหวานนะคุณผู้ฟังนะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะคะผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้าโอ้โหมีทุกแบบเลยนะคะสินค้านะคะก็มาช้อปปิ้งแล้วก็ร่วมทำบุญกันได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าฟรีภายในงานคอนเสิร์ตของเรานี่นะคะบอกเลยว่าฟรีด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับงานมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเลยว่าติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อเรามาได้เลยที่เบอร์ของเรานี่แหละค่ะเบอร์ที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงนะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะงานนี้ฟรีทุกอย่างค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้30สิงหาคมนะคะที่อสมทของเรานี่แหละค่ะเอาละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะนะคะอุ้ยหลายคนอยากมาใช่ไหมคะนะติดตามได้เลยนะคะเราก็จะอัปเดตรายละเอียดของงานนะคะทั้งตอนที่เราจัดรายการนะคะในรายการแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะทั้ง Facebook Fanpage IG TikTok ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาพอดีเลยนะคะว่าอยากฟังเพลงของสองสาวเนี่ยนะน้องเมลตะวิสาน้องเมลตะวิสานะคะแล้วก็น้องตุ๊กตานริศรานี่ซึ่งเขาอ่ะก็เคยมาร้องเพลงมาขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะจัดให้เลยนะคะกับเจ้าดอกจำปานะคะน้องแก้วใช่ไหมจากพิษณุโลกนะคะฝากมานะจ๊ะ

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

0: วัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ไงเพลงจากพี่ยิ่งยงยอดบ่งามนะคะพี่ฉลองจากสุโขทัยฝากเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นจดหมายฉบับสุดท้ายเกษมคมสันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนขอมาจากทางเกาหลีเลยนะเพลงเนี้ยฟังทางออนไลน์มานะคะนึกเสียว่าสงสารเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้า

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2นะคะ 23:02 นะคะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วด้วยจ้าโอ้เอ๊ะเราเหมือนเพิ่งคุยกันไปวันก่อนนี้ไหมหรือไม่ใช่ แล้วอาจจะมีสายพี่ๆคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีเจ้าไอ้อานันท์เนาะ
3: ใช่แล้วครับ
0: เจ้าเป็นจังได๋พ่องตีนานเนาะไอ้อยู่ตังได๋ฮั่นเจ้า

0: อยู่อำเภอมุสาครับผม
1: อ๋อไก่กันกอกับปัว
0: อืมโอ้ไก่
1: ไก่กันอยู่เนาะแล้วแถวนั้นฝนตกกับเจ้า
0: ตกกระนักตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเลย
1: อืมละลากน้ำท่วมก่อแถวบ้าน
0: แต่บ้านผมจะไม่ได้ท่วม
1: ไม่ได้ท่วมเน
0: า
1: ะ
0: มันคือว่าไก่จากน้ำนานไปประมาณ3โลเนี่ย
1: อ๋อโอเคว
0: งที่น้ำท่วมก็คือติดน้ำนานเนาะ
1: เจ้า
0: บ้านป่ากล้วยกับบ้านขึงเจริญกับบ้านเหี่ยวงามกับบ้านดอนใจนี่มันน้ำท่วมใกล้ๆนั่น
1: แหละจ้าแล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่กับเจ้า
0: ตอนนี้ช่วงนี้คาดพองละ
1: อ๋อยังไปพองแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเห็นข่าวเปิ้ลก็บอกว่าฝนเริ่มซาละเนาะเฮาก็ยังแคว้นน้อยเจ้านะว่าไม่ได้อู้กันเช่นเมินเนาะแอนนันเน
0: าะเมินแล้วเป็นเดือนกว่าแล้ว
1: เป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเนาะโอเคเลยแต่ว่าเห็นมีฝากเพลงเข้ามาเรื่อยๆก็เปิดให้อยู่นะได้ฟังกับเจ้า
0: ได้ฟังอยู่ครับ
1: มีฟังอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เรื่องมากนี่อยู่ฟังตลอดทุกคืนแหละ
1: ไอ้ขอบคุณจันนักเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะยัง
0: ก็ว่าอันทำบุญลำชาติจักบานลมขันของใช้ไม่สิงเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหม
0: นี่ไงมอบให้น้องแป้งด้วยแล้วก็ยิ่งเจ๊ด้วยแล้วก็ทั่วประเทศทุกคนดื่มของรายการเน
1: าะพอบอกว่าพอไอ้อนันต์บอกว่ามอบให้น้องแป้งน้องแป้งยืนยิ้มอยู่นี่เลยนะยืนยิ้มว่ะ
0: น้องแป้งเสียงหวาน
1: เลยเสียงหวานอีอันบอก
0: เจ๊เกิดเจ๊เกิดเสียงหวานซะนะ
1: จ้า
0: อยู่นั่นนะ
1: จ้าขอบคุณจันนักเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะสำหรับทำบุญร่วมชาติว่าตอนนี้เดี๋ยวเฮามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนที่จะไปฟังเพลงนะเดี๋ยวไอ้นั้นพูดตามเลยเนอะ
0: ครับเดี๋ยวหอบบอกอันมันหมายเลขบัญชีบอกจ้าก็ที่จะได้จะร่วมทำบุญนั่นแ
1: หละอ๋อร่วมทำบุญจะจดมันก่อ
0: จะจด
1: เลยเดี๋ยวเนอร์กันเลยก่อนแป้นมันอยู่ตรงนู้นแป้นหยิบให้หน่อยจะจดนะเดี๋ยวจดก่อน
0: เดี๋ยวไปว่าเร็วนะ
1: เดี๋ยวทีละตัว
0: บอกไหม
1: เลขที่บัญชีนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญนะ020 020
0: 3 045ตรงกัน
1: จ้ะ
0: 45
1: แล้วก็ขีด1เดี๋ยวทวนให้เนอ020 3 3 045 1โอเค
0: ขอบคุณมากครับ
1: จ้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะประเภทกระแสรายวันเนอ
0: ไทยพาณิชย์
1: เจ้า
0: เคยพาณิชย์
1: เจ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเนาะเราจะได้ไปฟังเพลงเนาะ
0: คร
1: ับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
1: และไอไอยาราอาห่า
0: และอะไรอริยาห่าร
1: สชาติเอาใหม่และไอไอยาราอาห่า
0: และไออริยาห่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทานทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่า
0: อะไรอายาห่า
1: อายาราห่าขอบคุณจนาเจ้าแล้วก็อนุโมทนาเน้อสำหรับที่จะร่วมทำบุญนะเจ้า
0: ร่วมทำบุญมันทั่วประเทศเนาะ
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
0: ใส่เงินให้ร่วมทำบุญจุดบิ๊กอิมชาติก็คนได้พระแต่เขาของเงินทองตลอดไปคนได้นั่งของเงินทองชดนี่ชาติหน้าเน
1: าะเจ้าจ้าตัวขอบคุณจนาเลยขอบคุณที่โทรเข้ามาเน้อไอเน้อ
0: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: วันน่ะ
1: กา
0: เดเจคุยกันครับมันใช้เป็นสิงนะ
1: เจ้าแม่นละโอเคเลยขอบคุณจ้านาย
0: โชคดีนะครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้นะฮะแต่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่จดไม่ทันนะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามทางเพจของเราด้วยก็ได้นะเพราะว่าก็จะมีรายละเอียดไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะในโพสต์ของเรานะคะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เสียงเพลงสนุกๆ นะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับเรื่องเร่เร่ไรค่ะงานจากพี่กุ้งสุธิราวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแม่อยากอุ้มหลานค่ะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะแอบรักแอบมองแจ็คธนพลค่ะแล้วก็ทำบุญร่วมชาตินะคะของพ่อชายเมืองสิงห์นะคะกับสายหน้าใหม่นะคะที่ฝากเข้ามาเมื่อสักครู่นี้สิ่งงานเพลงลูกทุ่งสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังนะคะนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมที่แนะนำเข้ามาเนี่ยก็เดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่ประยงนะคะคุณแม่ธันพิชานะคะพี่ประเดิมพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะพี่แอปเปิ้ลต้นเขียวเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนชื่อพี่ชัดชัยนะคะน้องมังกรอ๋อวันนี้น้องมังกรมาดึกเชียวนะแล้วก็พี่นางหนูวันนะคะพี่สุจินนะคะสวัสดีน้องลูกตาลฟังจากสงขลานะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่จรูนพี่จริญนะคะจากนราธิวาสด้วยนะคะนะแล้วก็มีพี่ธนิตนะคะพี่วุฒิชัยพี่รัตดาวันนะคะพี่สุรีนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่นักรบพี่คันชิตใครอีกเนาะพี่จรัสนะวันนี้สมาชิกเยอะเลยนะคะทักทายนะคะค่ำคืนวันศุกร์นะคะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะสมาชิกของเรานะคะแวะเวียนมาทักทายกันได้ที่เพจ LTM FM 95ตอนนี้ขออนุญาตจัดให้จากทาง SMS นะคุณผู้ฟังนะคะนะพี่คนโคราชนะเขาฝากมาในเพลงนี้สิทธิ์ของเจ้าค่ะงานจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังกับงานเพลงคืนเธอนะคะจากบิ๊กสุรินทร์นะสังกัด B Studio นะคะคำร้องทำนองเนี่ยเขาแต่งเองเลยนะคะบิ๊กสุรินทร์แล้วก็เรียบเรียงโดยเบิร์ดกีตาร์บลู

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงต่อเนื่องจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงอะไรนะคะเข้ามาอยู่ในชาร์ตอยู่ฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะเราจะมีการรายงานชาร์ตทุกวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเอาล่ะวันนี้2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยกับเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนเอ่ยเอ้าหาไม่เจออ่ะจัดให้เลยนะคะกับแผลใหม่นะคะแผลใหม่ของน้องหมิวนะน้องหมิวรัชดาพรเนี่ยนะคะเพลงนี้ก็โอ้โหหลายคนแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากสองศิลปินนะคะสองศิลปินนะคะพี่มนแคนแก่นคูนแล้วก็เวียงนฤมลนะคะกับ30พ่อด้วยนะคะสำหรับ30พ่อเนี่ยอยู่ในฮิตที่10แน่นะแล้วก็แผลใหม่อยู่ในฮิตที่ไม่หาไม่เจออ๋อนี่ไงฮิตที่16ดีเจตาลายนะคุณผู้ฟังนะเอาจริงๆนะนะคะอ้าว2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้แล้วนะคะสำหรับกลางดาวงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะมีข้อความส่งเข้ามาทั้งทาง SMS แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะจากพี่ๆแม่ๆแฟนคลับของน้องไรอันนะจ๊ะนะคะไม่ได้ลืมนะจัดให้เรียบร้อย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าส่ง SMS มาให้พี่ตาลตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่ตาลอย่าลืมนะคะอย่าฟังเพลงของพี่ปานนะคะนะคะเอาใจคนขี้เหงาหน่อยกับเหงาเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันตอน 17:00 น.ส่วนใครที่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์ 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: จสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตุ๊ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

จะเสกไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่งกูออกจากถ้ำเบอร์ห้าที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกูให้หลักกูล่งกูโอ้

ใครที่ไหนเธอนั้นลงในเพียงแค่ฉันโอมเพียงยำจะมองแค่ซ่องตานั้นเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวโอมเพียงยำได้ยินบนฟ้าบนดินแค่เสียงเดียวโอมเพียงคิดถึงใครเลยเชียวให้รูปรถกินเสียงมีแค่ฉันคนเดียวเพียวเป่าไอ้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าไอ้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ฉันคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวตรา

0: ให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวรักจนหัวใจเป็นผู้อีกคน
1: มาแล้วจ้า3ผลงานเพลงนะคะเพราะพี่รักจริงนะคะจาก1 BK Band นะคะผลงานเพลงนี้นะคะมีคุณแอนนะคะขอมาตรงจากสุพรรณบุรีเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ซามเชยจากอานัทนะคะรักกู้ลงกู้จากสายศิวพร3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
2: ฮิตมาราธอน
1: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆได้เลยนะผ่านทุกๆแอปพลิเคชันของเราเรามีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น LTM FM 95แฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok ของน้องเมย์เองด้วยนะหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็สามารถไขเข้ามาได้ที่FM 95 MHz นะคะหรือ LTM FM 95นั่นแหละนะคลื่นของเรานี้อยู่กันมายาวนาน22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะปีนี้มีสโลแกนว่าปล่อยได้ใจก็เบานะคะดังนั้นเนี่ยวันไหนที่เกิดภาวะความเครียดนะคะหรือว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าไปเจอสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีท็อกซิกมากๆก็กลับเข้ามาฟังเพลงนะคะซึ่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงในช่วงสถานการณ์แต่ละช่วงด้วยเหมือนกันเหมือนจดหมายเหตุนะเคยได้ยินใช่ไหมจดหมายเหตุนะคะสวัสดีใบเฟิร์นด้วยนะคะบอกว่าเพื่อนเมย์สวยมากเลยนี่ชมอีกค่ะเพื่อนชมอีกค่ะอันนี้หน้าม้านะคะสวัสดีน้องไบด้วยนะคะสวัสดีพี่ช้างค่ะพี่นารีน้องเต้ยนะคะสวัสดีเสือ10ตัวพี่บอลพลัสนะคะสวัสดีค่ะพูดถึง plus สมัครกันหรือยังคนที่เล่นแอปพลิเคชันบ่อยๆกับ THAI Passport นะคะสมัครได้5ล้านสิทธิ์นะคะถ้าเพียงคุณเป็นคนไทยและสามารถมีใจรักในการเล่น AI นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะก็คือตอนนี้ลงทะเบียนได้นะคะผ่าน de.aipass.netนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ต้องรีบเข้าไปลงทะเบียนกันแล้วนะสวัสดีนะคะเลรายไร้สดด้วยบอกว่าวันนี้ดีเจลิปสีลิปสวยมากค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ลิปของหนูนะคะเป็นลิปของพี่แป้ง เดินเข้ามาก็คือพี่แป้งมีลิปไมล่าขอก่อนได้ไมล่าอย่างงี้นะคะสวัสดีพี่นุชเจริญด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่พีรพงษ์พี่ณรงค์นะคะสวัสดีพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์รับฟังชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับขอฟังเพลงขออยู่ด้วยคนด้วยนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเน้นทางโทรศัพท์ก่อนนะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะได้แบบมีเมมเอาไว้ไงว่าวันนี้มีใครขอเพลงอะไรนะคะจะได้บวกคะแนนให้กับศิลปินด้วยถ้าขอมาตามแบบโซเชียลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนแม่ค้าออนไลน์เด้อที่มันจะดูดให้อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้นะสวัสดีพี่จตุพลด้วยนะคะพี่คมสันพี่อัญชารีบอกว่าน้องเมย์พี่ฟังอยู่นะจ๊ะขอบคุณนะคะนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะล่าสุดนี้แอบมีผู้ใหญ่เขาบอกว่าน้องเมย์ทำไมคนกดไลค์น้องเมย์น้อยจังนั่นน่ะสิทั้งที่คนดูเข้ามาดูเยอะแยะทำไมคนกดไลค์น้อยจังไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะใครที่อยากจะขอผลงานเพลงโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะจดเบอร์ไม่ทันตีนะ02ช้าๆนะ02นะ2481366พี่สัมภกรบอกว่าเนี่ยก็ดูน้องเมย์เพลินไงก็เลยลืมกดไลค์ให้เลยกดให้ด้วยนะสวัสดีพี่พิธวัฒน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ยังไงก็กดติดตามกด follow กดอะไรมีอะไรให้กดก็กดมันก็เป็นกำลังใจของคนทำรายการน่ะเนาะอยู่ดึกดึกดื่นดื่นเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะชาวมหานครคนนอนดึกมีคนขอเพลงหม้อหุงข้าวมาด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในช่วงนี้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านเนาะแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากอู่

ตอนนี้นี่บอกเลยว่าหนักอยู่นะโดยเฉพาะแม่สอดนะคะเขาก็มีการเตือนภัยพิบัติอะไรไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเตือนกันกลางดึกหูเรียกว่าตื่นมาได้ยินเสียงหวออย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็ต้องรีบแบบขนของขึ้นที่สูงทรัพย์สินมีค่าอะไรเงี้ยเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆนะคะอะไรที่พอจะแพ็คของได้ก็แพ็คก่อนนะเพราะว่าน้ำอ่ะมันเวลามันมาไวไปไวพอมาแล้วมันก็มาแบบข้ามคืนอย่างเงี้ยตอนนั้นเห็นบอกว่ามาช่วงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตีสองตีสี่คือมิดแล้วนะมิดชั้นหนึ่งแล้วนะแล้วคนชาวบ้านอ่ะเวลาเขาตื่นบางทีเขาตื่นมาช่วง6 โมงเช้าโอ้โหอีกนิดเดียวต้องต่อเรือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าคุณผู้ฟังจ๋านะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอะไรที่เตรียมพร้อมได้ก็อย่าลืมเตรียมด้วยนะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกว่ามันสำคัญอันนี้สำคัญจริงๆนะมีได้ก็ต้องมีเสื้อชูชีพอะไรก็ตามถังแกลงแกลอนพกอะไรได้ก็พกนะแล้วก็มีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะชื่อแอปพลิเคชันว่าเช็คน้ำนะคะมันเป็นจากทางดาวเทียมเลยเวลาส่องลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยน้ำมันมาจากไหนถึงไหนแล้วเนาะชาวอยุธยาเขาบอกว่าพี่เนี่ยท่วมทุกปีใช่มันท่วมทุกปีแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้มันก็คือการเตรียมพร้อมนั่นแหละความไม่ประมาทอย่างน้อยอ่ะหายนะมันก็ยังพอจะฟื้นฟูได้ในบางอย่างใช่ไหมถ้าเราเตรียมพร้อมใช่ไหมความเสียหายมันก็จะไม่เกิดมากจนเกินไปเกินกว่าเหตุอ่ะนะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องแข่งกับใครนะคะผลงานเพลงนี้จากสาวเรไรไลฟ์สดค่ะเพลงเพราะๆที่มอบให้ในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณนะคะกับต้องบอกว่าช่วงนี้ยำยำครับเขามาแรงเหมือนกันนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงดังฟังชัดนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมฟังผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
2: ฟังผ่านแอปครับแล้วก็ดูทาง Facebook บ้างแล้วก็ TikTok ก็ดูบ้างครับ
1: ว้ายแย่แล้ว พี่ธินกรเนาะ
2: ครับ
1: ครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเร็ว
2: เด็กชายธินกรครับ
1: ครับผมเพิ่งย้ายโรงเรียนมาเหรอครับ
2: คร
1: ับ บอกว่าแนะนำตัวทุกครั้งเลย
2: ย้ายมาอยู่9
1: ห้อง9ทับ5อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ห้อง9ทับ5มหานครคอนแวนต์นี่เห็นไหมเราเป็นเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับ
1: สบายดีครับวันนี้ทำไมเสียงรอบข้างไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะเงียบกิ๊บ
2: ฝนมันจะอ่อยครับเลยไม่ได้ยังลังเลอยู่จะกรีดยางไม่กรีด
1: แล้วคิดว่าจะไปไหมล่ะ
2: ก็อยู่สวนยางแล้วครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้นะลมแรงด้วยวันนี
1: ้
2: ลมแรงมาก
1: ปกติบางพื้นที่ฝนจะตกนี่ได้กลิ่นไอฝนมาเลยเนาะแบบได้กลิ่นแบบน้ำน้ำกลิ่นฟางๆอะไรเงี้ยไกลๆรู้แล้วว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฝนจะตกแต่บางทีมันก็คลึ้มมาบางทีก็ตกเลย
2: ใช่
1: ล่าสุดเห็นคลิปที่มันตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดอ่ะหนูแบบบางทีฝนก็กวนเหมือนกันเนาะ
2: แล้วมีพายุเนี่ยเชื่อไหมเข้ามาเนี่ยมาปาจีน
1: ค่ะ
2: สะแก้ว
1: ค่ะ
2: ไปจันตาดระยองผ่านนะระยองชลบุรีผ่านไม่มีฝนน่ะ
1: มีงี้ด้วยเหรอคือข้ามไปเลยกระโดด
2: ใช่วันเนี้ยวันนี้ก็มีฝนนะแต่ว่าไปจันกระตาดที่ระยองไม่มีภาคตะวันออกอ่ะ
1: ก็ข้ามซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่
1: แต่คึ้มไหมคึ้มหน่อยไหม
2: คึ้มทั้งวันเลย
1: แต่ถ้าคึ้มมันก็เหมือนกับอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากไหมแดดไม่ออกเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะได้ถ่ายรูปสวย
2: ๆใช่ก็ไม่ได้ร้อนหรอก
1: แต่คนที่อยู่เนี่ยร้อนอกร้อนใจ
2: ร้อนทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าไม่รู้เงี้ยว่ามันจะตกไหมนะหรือมันจะไม่ตกนะเดาต้องมานั่งเดาอีกเอาใจยากจังเลยน้องฝนเนี่ย
2: จะกรีดยางเนี่ยถ้ากรีดเสร็จอ่ะฝนตกก็เก็บไม่ทันเป็นอีก
1: ไม่รู้หาวิธีแก้ไม่ได้สักทีคิดอยู่เหมือนกัน
2: แล้วยางพันเนี่ยมันมี1,251ใช่ไหมกับ600แล้วก็600เนี่ยโดนน้ำไม่ค่อยนั่นนะถ้า251เนี่ยโดนน้ำปุ๊บกรอกทันทีเลย
1: หนูแยกไม่ออกอ
2: ่
1: ะ
2: เป็นแบบยางถ้วยอ่ะโดนนิดเดียวก็กรอกแล้ว
1: เศร้าเนาะ
2: เศร้า
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงปลอบใจวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: รองูเข้าฝัน
1: รองูเข้าฝันทำไมอ่ะ
2: ฮะก็รอเฉย
1: รอเฉยๆฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรอยากให้งูเข้าฝันว่าไงดี
2: ไม่รู้อยากสงสัยอยากเจอเรื่องคู่มั้งถึงรองูเข้าฝัน
1: โอ้ไม่ใช่แบบเข้ามาฉกอะไรเงี้ยนะ
2: แล้วเมื่อวานน้องมีไปซ้อมอะไรซ้อมแบดล่ะ
1: เมื่อวานซ้อมแบดเหรอไม่ได้ซ้อมตีเล่นไปแบบพอดีเพื่อนเขาอยู่เหงาๆไงปกติอยู่บ้านเหงาๆเราก็เลยแบบพยายามชวนเขาคุย
2: คนอื่นเขาร้อนหมดแล้วทำไมน้องเมย์เย็นคนเดียวอ่ะ
1: เขาเรียกพัดลมมือถือ
2: เ
1: นี่ยแสดงว่าแอบไปดูจริงข้ามเรางูเข้าฝันมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ผู้ฟังทุกคนแล้วก็น้องเมย์พี่แป้งด้วยพี่แป้งรับโทรศัพท์ใช่ไหมวันเนี้ย
1: ได
2: ้เมื่อวานน่ะเจอน้องเมย์เรียกน้องเมย์แล้วไม่ยอมหันน่ะ
1: ทำไมอ่ะทำไมยิง
2: น
1: ะ
2: จะขอถ่ายรูปหน่อยไม่ยอมหันน่ะ
1: ทำไมยิงอ่ะ
2: ไม่รู
1: ้เจอที่ไหนเจอที่ไหน
2: ในเฟซ
1: อ๋อนึกว่าในไมโครเวฟ
2: ในเฟซเจอในเฟซ
1: ทำไมไม่หันน่ะทำไมยิงขนาดนั้นน่ะ
2: สงสัยไม่ได้ยินว่า
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะ ได้ได้ได้เดี๋ยววันหลังจะหันนะหันเมื่อไหร่วิ่งด้วยนะไม่น่าจะปกติ
2: ไม่วิ่งบวกเลยไม่กลัว
1: หรอเออแต่ถ้าหนูหันเนี่ยหนูแนะนำนะไปหาหมอน่าจะมีน่าจะผิดปกตินะคะโอเคได้เลยลองงูเข้าฝันเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะน้องเมย์
1: บทหนูบทหนูของหนูหนูพูดเองค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: รองูเข้าฝันนะคะผลงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนั่นเองค่ะก็เป็นผลงานเพลงเพราะสนุกสนุกมอบให้นะคะใครที่ลุกขึ้นเต้นโยกย้ายโยกย้ายย่อตัวขึ้นลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดหัวเข่าได้เหมือนกันนะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะเขาเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวเลยนะระบายอากาศได้ดีค่ะดีเยี่ยมไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมแล้วทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ฝากใจไปกับนกค่ะ

โอ้โหคนนี้คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้างฝากหัวใจไปกับนกอ่ะมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2แผ่นรีบซื้อให้หมดนะอ่ะ

ายขอบคุณมากครับพี่ติ๊กไม่นานฉันจะไปเป็นจิ๊กซอร่วมต่อขอเสียงเป็นกำลังใจน่านฟ้าดังๆแม่เร็วขอบคุณมากครับขอเสียงคนอีสานอีกเคียร์แม่เร็ว

0: ใครตบมือแล้วขอให้รวย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

0: และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเลยนะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่30สิงหา2569นี้นะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง5โมงเย็นกับกิจกรรมมหานคร Family ประจำเดือนสิงหาคม2569กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะโดยกรุงเทพที่เราจัดกันเนี่ยมันก็คือจะอยู่ที่พระราม9กรุงเทพมีคนถามว่าเอออสมทเราอยู่ที่ไหนใช่ไหมนะคะพิมพ์จริงๆพิมพ์อสมทก็เจอนะพิมพ์คำว่าอาคารปฏิบัติการก็เจอเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะอยากจะให้มากันหลายๆคนนะคะลูกทุ่งมหานครค่ะ LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้มีใจบุญทุกท่านนะคะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานคร Family ค่ะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานนะคะด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นนะคะกับกองทัพศิลปินมีใครบ้างมีการทัศนะนะคะมีมิวเชคมีแป้งร่ำนะคะศิวนารีแล้วก็มีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะมีเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะมี My Eyes นะคะมีจัดเพลงเอกมีบาร็อกนะคะเพลงเอกด้วยมีนุเพลงเอกมีแบงค์เพลงเอกโอ้โหมาเยอะแยะเลยนะพี่สิรินทานิยากรนะคะพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวอาจารยานะคะพี่ติ๊บสุรางคณามีคุณดำรงวงทองนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็มีเกษมคมสันด้วย

เห็นไหมมาเยอะแยะมากมายและจะบอกว่านักจัดรายการของเราก็คับข้างด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.วาสุเลิศจัญญาพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงนุ้ยมานะแล้วก็มีพี่อ้อยกระท้อพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะคะมีพี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงมีพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาอุ้มกัสยาบอสธีรพงษ์นะคะก็มีอย่าสิอย่าทักสิว่าเมธิชามาไหมเนี่ยอย่าทักสิ เจ็บปวดเออน้องเมย์มาไม่ได้น้องเมย์มาไม่ได้ก็ฝากดูแลพี่ๆนักจัดรายการทุกคนด้วยละกันนะคะเพราะว่าเวลาอยู่รวมกันเนี่ยเหมือนจับปูใส่กระด้ง นะฝากเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้งดนิดนึงงดสาระดีๆไปก่อนมันก็บอกได้แค่ว่าช่วงนี้อ่ะอาหารก็ต้องทำให้อุ่นให้สุกให้ร้อนให้สะอาดนะคะส่วนพื้นที่ที่เจออุทกภัยเนี่ยก็อย่าลืมนะอะไรที่เราขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเนี่ยก็ต้องรีบนะคะขอไปก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารเลยแล้วพอมันเกิดเหตุอ่ะแล้วเราไม่ทันที่จะป้องกันอันนี้อันตรายมากๆนะคะใครที่แบบมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กมีผู้ป่วยหรือว่ามีคนชรานะคนสูงอายุอันนี้ต้องรีบบอกเจ้าหน้าที่เอาไว้นะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เข้าไปช่วยทันนะมีคนบอกว่าผู้ติดงานน้องเมย์ไม่ได้ไปน้องเมย์ติดอบรมผู้ประกาศข่าวนะคะน้องเมย์ก็เลยไม่ได้ไปเสียดายเหมือนกันแต่ถ้าแวบมาได้ยังไงเดี๋ยวจะแวบมาแล้วกันนะก็อยู่ให้ตลอด ไม่รู้เหมือนกันเผื่อแวบมาได้เผื่อออกมาก่อนได้เดี๋ยวต้องดูก่อนจริงๆอยากมาจริงๆแต่ว่าเหมือนวันสุดท้ายเขาจะมีมอบพิธีมันเป็นวันสุดท้ายของการอบรมอ่ะมันจะมีมอบเกียรติบัตรอ่ะสิหนูก็เลยคิดว่ามันปกติมันจะเลิกประมาณสักถ้าเขาเลิกเร็วเขาเลิกบ่าย4 โมงไม่รู้เหมือนกันว่ามาทันไหมถ้ามามันก็5 โมงเย็นแล้วอ่ะ มันก็ไม่ทันทุกคนดิทุกคนก็กลับแล้วอ่ะใช่ไหมอดเลยนะคะเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้จัดไปกับเพลงคาราบาวหวานนิพกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่1 ชั่วโมงหน้าพบกับน้องเมย์นะคะนี่ไงมีคนขอวิชามานมาแล้วเนี่ยรีบโทรมาขอเยอะๆนะคะจะได้เป็นเพลงของพี่อีฟด้วยเป็นไงล่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ชั่วโมงที่สองนะคะพร้อมสายหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณครูเมธี
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: ครับผมเด็กชายไบค์ครับหัวหน้าห้องม.9/5ลูกทุ่งมหานครคอนเวนครับ
0: ครับผมครับน้องไบค์สบายดีนะครับ
4: ครับผม
0: วันที่30นี้จะมาไหมครับ
4: มาครับ
0: มาล่ะครับแล้วมีใครมาอีกครับ
4: แล้วก็มีแก๊งเฝ้าดีเจครับ
0: แก๊งเฝ้าดีเจมีใครบ้างครับพี่ยังไม่รู้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่คน
4: มีหนูดีมีอุ้มมี่มีฟ้าใสมีแวนว้าวฮะ
0: ทุกคนมีฉายาหมดเลยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่จ้า
0: อุ้มอะไรนะอุ้มอะไรนะ
4: อุ้มมี่จ้า
0: อุ้มมี่ฟ้าใสอ๋อแล้วก็น้องหนูดีอ๋อต้องสองพยางค์อ่ะแล้วใบอ่ะ
4: ใบตี้จ้ะ
0: ใบตี้โอ้ยแล้วมีใครอีกไหมมีกลุ่มพี่ๆใครมาอีกไหม
4: น่าจะพี่ๆก็น่าจะมีพี่แต่ที่ร
0: ักอ๋อนะคะนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า FC ของเมธิชาเนี่ยเขามีกลุ่มไลน์แยกออกมาต่างหากด้วยชื่อกลุ่มว่าโซแสนดีจะบอกว่ามันมีแต่ว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อสักพักแล้วแล้วทำไมฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ่ะฉันไม่เข้าใจมีกลุ่มมีการห้ามศิลปินเข้ากลุ่มด้วยอ่ะดูดิคนเราอ่ะนะพี่ยาย่าบอกว่าน้องไบท์โทรติดหน้าไมค์ด้วยเก่งมากเลยนะคะวันนี้น้องไบท์ขอเพลงอะไรคะ
4: วิชามานครับของพี่อีฟอรวรรณจ้า
0: ครับผมพี่อีฟยังอยู่ไหมนะพี่อีฟบอกว่าฟังไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะโอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหนพูดดังๆสิ
4: มอบให้ครูเมย์ครับมอบให้พี่อีฟแล้วก็ FC ทุกคนเลยครับแล้วก็นักเรียนห้องการทำงานทุกคนเลยจ้า
0: ครับผมครับอ่ะขอบคุณซะหน่อยแล้วให้นำใช่ไหม
4: ขอตามครับ
0: โอ้ยฟังอยู่ทุกวันน่ะเราอ่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: น้องหนูดีบอกพี่ไบค์ลืมแวนหรือเปล่าแวนเขาพูดไปแล้วชื่อแวนว้าว ใช่ไหมพูดไปแล้วเนาะ
4: พูดไปแล้ว
0: จ้าโอเคขอบคุณไบค์มากๆเลยนะครับ
4: จ้า
0: สวัสดีฮะ
4: น
0: ะคะก็ทักทายพี่อีฟอรวรรณด้วยนะคะไม่รู้ว่ายังอาบน้ำชุ่มฉ่ำอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าโผล่มาเมื่อกี้บอกว่าน้องเมย์ฟังอยู่นะฟังไปด้วยอาบน้ำไปด้วยนะคะแฟนรายการพอเห็นดังนั้นก็เลยพยายามจะโทรเข้ามากันแบบทีๆนะก็เห็นเลยว่าก็มีคนขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะกับวิชามานจากพี่อีฟอรวรรณนะคะจัดให้

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: T-Rex นะคะฟิชเชอริ่งกับหยุดสาระวันผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองได้อาจารย์เวฟอภิลักษ์นะคะและเรียบเรียงโดย Onboard Studio ด้วยนะคะก็ไพเราะเพราะพิงค์นี่ก็เชื่อว่าแฟนรายการก็ชอบเพลงแนวนี้เหมือนกันเนาะใครที่สนใจนะคะก็ส่ง SMS มาให้กำลังใจกับศิลปินที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมถึงคนแต่งเพลงคนทำงานคนทำ MV นู่นนี่นั่นถ้าเพลงมันประสบความสำเร็จนะคะมีหรือนะคนเบื้องหลังเขาทำงานเหนื่อยเขาเห็นอย่างเงี้ยนะมันจะได้สบายใจเขาก็จะได้มีงานกันต่อเนื่องนะคะอ่ะมาในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตกับ2ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ได้ฟังเพลงเพราะๆยาวกันไปเลยนี่นะคะจัดให้ในวันศุกร์หรรษาวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็ผลงานเพลงเพราะๆนะจ๊ะจัดให้ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคายางส่งท้ายสัปดาห์นี้กันก่อนนะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท10สตางค์ค่ะยางลูกขุน87บาท60สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง74บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมแล้วส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนด้วยผลงานเพลงฝากรักไว้ในเพลงจากนันทิดาแก้วบัวสายนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด

0: กลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับ3เพลงจบไปบทเพลงเรือนแผ่นะครับเริ่มต้นวันนี้ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หยาดเพชรครับพี่เทอุเทนพรหมินทร์รอวันฉันรักเธอนะครับจากพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้นะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่สันทัศน์นะฮะทักทายครับทาง LTM FM 95นะครับแล้วก็พี่บ๊อบบี้นะฮะสวัสดีครับพี่สว่างพี่นุจเจริญพี่โอเว่นพี่สุภัทรานะฮะพี่อุทัยครับพี่สุดารัตน์ครับพี่สิริพักนะจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมนี่มาแล้วแล้วก็พี่บางปลาบอกเอาที่บายใจครับนี่ของพี่บ่าววีใช่ไหมครับแล้วก็พี่อมรานะฮะสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะสวัสดีคุณคุณก้อยด้วยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สว่างครับพี่รมิดานะฮะสวัสดีทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่เบอร์เดิม02-248-1366นะครับสวัสดีน้องแบมมาแล้วนะฮะน้องแบมมาทุกวันเลยน่ารักมากๆนะฮะสวัสดีพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะครับสวัสดีครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

กลัวเจ็บคอเดี๋ยวกลัวจะเจ็บคอร้องตามกันใหม่นะคะร้องตามกันได้ไหมร้องตามกันได้ไหมคะพี่คะพี่หนูขอโทษนะพี่เสื้อม่วงขอโทษนะเห็นร้องตามก็เลยโยนให้แถวนี้มากนะคะขอบคุณมากค่ะอมแล้วต้องร้องเพลงตามหนูได้นะเดี๋ยวนะมาอีกเตรียมตัว

0: ไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จากพี่อ้อยกระท้อนนะครับสาวน้อยกลับบ้านอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเต๊บ
3: สวัสดีครับพี่ฝน
4: ค่ะ
3: พี่ฝนตอนนี้อยู่แถวไหนทำอะไรอยู่
4: อยู่จังหวัดจังเหมือนเดิมค่ะตัดยางเหมือนเดิม
3: ฝนตกไหมครับ
4: ไม่ตกเลยค่ะร้อนมาก
3: โอ้ยร้อนมากๆใช่ไหมแต่ว่าก็ยังดีนะถ้าฝนตกนี่ตัดยางไม่ได้นะ
4: ค่ะอันนี้มาได้หลายเช้าแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยนะครับพี่ฝนนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงอ่ะยกไอ้หมดเลยก่อน

0: ของน้องเอ็มซีตูค่ะ
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะไอ้น้องหลังไมค์ด้วยไอ้น้องเป็ดด้วยนะคะ
1: ได้ครับผมพี่ฝนขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
0: ค่ะฟังทุกคืนค่ะ
1: ขอบคุณมากมากครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนี่นะฮะพี่ฝนพี่ฝนนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับยกให้หมดเลยฮะน้องแอมซีทู

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมาท้ายชั่วโมงนะฮะจบป้ายยาวๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแทบบุตรใจหมาจากน้องเบลท้าคณิตครับแล้วก็แก้บนน้องก้านตองทุ่งเงินนะฮะนาฬิกาทรายนะครับจากบุ๊กกี้ไลออนครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลอกกันไซจากคุณอันดาอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีไม่มีประโยชน์นะครับจากคุณพี่บาวีนั่นเองทักทายครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook นะครับพี่สิริพรสวัสดีครับสวัสดีน้องปามี่สวัสดีพี่วันวิสานะฮะสวัสดีพี่กาละเกดนะฮะพี่สุจันทร์นะครับบอกว่าหนองคายชัดเจนดีครับพี่รัตดาวันพี่สุภัตรานะฮะทักทายครับผมไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่เจริญสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะสวัสดีครับ very good very good เหมือนเดิมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะฮะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะสวัสดีพี่ฮักตลอดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนีด้วยนะครับผมอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: สัตว์ชนา

ช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่ชื่อคุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ฮะ
1: คุณพี่ชื่ออะไรครับผม
2: ชื่อเล็กสุโขทัยครับผม
1: พี่เล็กสุโขทัยนะครับตอนนี้อยู่ที่สุโขทัยเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: ครับผมรับฟังชัดเจนนะครับ
2: ฮะ
1: รับฟังชัดเจนนะครับ
2: เด็กที่เปลี่ยนเพลงใหม่เลยไหมเอาหัวใจเรียกหาก็จะประพันธ์นะ
1: โอ้ยผมว่าไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนแรกขออีกเพลงหนึ่งมาใช่ไหม
2: อยู่ตอนนี้มาอยู่ที่บรรดาลันหอยแล้ว
1: ครับผมแต่ว่าตอนแรกขอเพียงรอสายใจสั่งมาใช่ไหม
2: เหมือนเดิมขอเพลงรอสายใจสั่งมา
1: ครับเพราะว่าเอาเพลงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องข้างหลังเขาเตรียมไว้แล้ว
2: คร
1: ับ ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ฮะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายก็น้องเมย์ด้วยแล้วก็เช็คพุ่มพวงด้วยครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับเดี๋ยวพูดสโลแกนตามเพจนะ
2: ครับ
1: นี่แป๊บนึงนะฮะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: ขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะไอเยละอาฮ่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อายาราอาฮ่า
2: อายาราอาฮ่า
1: ครับผมพี่เล็กขอบพระคุณมากๆนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ครับผมนะครับพี่เล็กสุโขทัยนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เพลงรอสายจะสั่งมานะครับตามคำขอแต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะถ้าเวลาขอเพลงอะไรมาแล้วนะครับเพราะว่าต้องเอาเพลงนั้นน้องๆทางเป็นโปรแกรมนะครับเขาจะจัดหาเพลงให้นะครับเพราะว่าถ้าจะมาขอแบบหน้าใหม่บางทีก็เปลี่ยนฉุกเฉินเปลี่ยนไม่ทัน จริงๆนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปฟังเพลงกันนะฮะทั้ง4เพลงครับผม

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีคอยทางที่นางรองนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์คนที่รอคอยนะครับพี่แจ็คธนพลโทรหาไนเดอร์พี่ต่ายอรไทยรอสายใจสั่งมานะครับเพลงโจทย์ของเราวันนี้พี่ไม้พี่รมพรนะครับทักทายครับพี่เจริญครับพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่ไทยรัฐแตงโมพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวนะฮะน้องแชมป์มาแล้วกำนันแดงมารายงานตัวนะครับพี่ปรีดาครับพี่อาทิตย์ครับพี่อารมณ์ครับพี่หนิงวิภาดา

0: พี่สาวครับพี่ไพศรีพี่คมคายพี่พีรพลนะฮะพี่วัลไลพรทักทายนะครับพี่สันทัศน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันวันนี้เพลงอะไรขอดูซิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเกือบแตะแพ้ส้นหย่องเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันนะครับเป็นขับร้องโดยน้องบิวจิตชริยาครับต้นฉบับคือคุณไหมพรมอุดมพรนะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับในช่วงของจอกชีวิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผม
1: จอกชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158สองเพลงเมื่อกี้นี้แผลในใจจากวงไมโครร่ำลาพี่อู๋ธนาธรนะฮะทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องแชมป์มาแล้วเนาะพี่สาวขามนะครับพี่แก้วมณีพี่จูสนธยาใช่ไหมครับพี่ชลิตาสวัสดีครับผมพี่ปราณีตนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่มันเทาพี่วิวัฒน์ MT พี่อาทิตย์นะครับพี่ดวงใจพี่ไทยรัฐพี่ดุมดอยหวดทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อฮะตามคำขอเลยครับบทเพลงนี้ฮะแพ้ใจครับพี่หมาเจริญบุระครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่สามยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีนางเอ๋ยนะฮะจากแจมพลอยไพรินนะฮะแล้วก็ชอบแบบนี้จากคุณน้ำเต้ยสวัสดีครับพี่สุภัทราพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีมาแล้วนะครับพี่ณรงค์พี่พรชัยนะฮะพี่สุมาลายังอยู่นะครับคุณแม่บุญเรือนพี่เทวีพี่จันทราพี่จรูนพี่คมคายพี่ลุงต๋อยนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอปราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับ2เพลงจบไปมีเพลงเมานะฮะจากน้องเนสกาแฟนั่นเองครับแล้วก็ศาลาคนเมาจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์สวัสดีครับพี่จรัสครับพี่สุภัตรานะฮะพี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่านะยิ่งวันศุกร์แบบนี้เพลงจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับ
2: พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่ได้เวลาจี้หอย

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158 4เพลงจบไปนะครับมีจี้หอยพี่พีเสด็จนะครับวุ้นบ้างไฟเดือน6นะฮะโจอี้ภูประสิทธิ์ครับเอิ้นสั่งน้องครับจากคณะมีซอเอิ้นอายไนเดอร์ยามเธอมีแหงนะฮะบทเพลงจากน้องลำไยไฮทองคำนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิ

0: ม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
1: สนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงแล้วนะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หมดห่วงนะฮะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากวงค็อกเทลนั่นเองครับสวัสดีพี่บงกตทิพย์ฮะสวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ชาลิตานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะพี่ฟ้าวันใหม่ที่ยังคงสดใสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องดาราวานบอกหนูตื่นแล้วพี่ยังไม่เลิกงานสู้ๆงับ จ้ะนั่นสิทำไมถึงตื่นแล้วปกติตื่นสายๆไม่ใช่หรอแล้วก็สวัสดีฮะไปถึงพี่สำลีพี่ปราณีตคุณพี่บุเรียนนะฮะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cut Radio Network

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัล

ินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

ลับมาอีกแล้วอย่างน่าไม่อายในทุกสัปดาห์จะต้องเจอดิฉันหนึ่งวันนั่นคือเช้าวันเสาร์ที่ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect จะได้เห็นดีเจแก่ด้วยตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องที่เคารพที่รับฟังรับชมนะคะขอให้ท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังมีเงินมีทองคลองความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะจ๊ะนะดิฉันทักทายปั๊บแล้วดิฉันก็เปิดชื่อพี่น้องของดิฉันแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมบัติบุญประเสริฐคุณป้าเป้าคุณอนันต์ทองพลัดคุณอรุณีเชื้อผู้ดีนะจ๊ะนี่คนนี้ค่ะประจำแฟนๆดิฉันนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุตตาขานดาบคุณมานีนะคะสวัสดีคุณอเกนเจริญพรจากพะเยาคุณอเกนเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณน่ะน้ำท่วมเปล่าแถวอำเภออะไรตรงนั้นนะปงใช่มั้ยน้ำเขาท่วมเนาะคุณอเกนเป็นยังไงมั่งนะคะตามต่อนะคะคุณอภิชลัตนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีจ้าแหมทักกันไปรู้สึกสบายใจได้ทักพี่น้องนะคะตามต่อพี่น้องค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพอพูดถึงคุณอเกนเจริญพรก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรานะคะว่ามีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็สปป.ลาวนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังที่แรงขึ้นเพราะฉะนั้นเตือนให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมจนกระทั่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรุงเทพไม่พ้นนะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ไอ้ยาใจเย็นไว้นะคะพี่น้องทางน้า

านทางพะเยานะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะจากนี้น้ำมันจะลงมาเรื่อยๆพี่น้องนะคะจากเหนือลงมานี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนครสวรรค์ถ้าเข้านครสวรรค์แล้วก็จะต้องตัดออกตรงไหนล่ะอยุธยาเพราะ

มีไฟฉายใช่ไหมแล้วก็มีอาหารแห้งแบบเนี้ยแต่หลายคนก็บอกนะว่าเวลาน้ำมาแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่เป็นแล้วก็เป็นคนบ้านนอกแบบดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันนี่นอกจัดเลยเพราะดิฉันโตจากภูเก็ตนะคะเขาบอกว่าเวลาน้ำมาแบบเนี้ยโอ้ยอาหารการกินบริบูรณ์นะคะโดยเฉพาะพวกของปลาเออปลาเนี่ยมาตามน้ำใช่ไหมเวลาภาคเหนือเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยแต่งวดนี้มันไม่ใช่น้ำมันมีขี้โคลนด้วยเพราะฉะนั้นจะลำบากนะคะอืมเป็นแบบนี้แต่ถ้าตกในเมืองแล้วในเมืองน้ำท่วมอันนี้ละสาหัสขยะสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะเทมาละมันจะไม่เหมือนน้ำต่างจังหวัดไงมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในบริบทของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบนะคะอืมถัดมาโอ้พี่น้องทักกันมาอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณแป้งเว้นวรรคหอมคุณชีวิตต้องทนคุณมานิตกันมัทุรพจน์คุณเกศรละใหม่คุณสสิธรศรีวิรัตคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลคุณฮารุสวัสดีค่ะไอ้ทักมาขนาดนี้ดิฉันก็ดีใจดุฟี พี่น้องค่ะวันนี้ในอดีตค่ะวันนี้ในอดีตเนี่ยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2407เป็นวันก่อตั้งกาชาดสากลโดยประเทศในยุโรป12ประเทศด้วยการร่วมลงนามในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกจากการผลักดันขององรีดูนังเขาชื่อองรีดูนังส่วนถนนองรีดูนังในกรุงเทพที่อยู่ในเขตปทุมวันเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยระยะทางเนี่ยยาวกิโลกับอีก 1.6 กิโลเมตรนะคะประมาณนั้นเชื่อมต่อระหว่าง3แยกเฉลิมเผ่ายาวไปจนกระทั่งถึงถนนพระรามที่4เดิมๆเนี่ยถนนเนี่ยนะคะชื่อว่าถนนสนามม้าเนื่องจากตัดผ่านสนามม้าปทุมวันหรือชื่อเต็มๆก็คือราชกีธาสโมสร นะคะแล้วถามว่าเอ้ยเมื่อกี้ที่ฉันอ่านคำว่าองรีดูนังคนผักดันน่ะชื่อองรีดูนังแต่ถนนในบ้านเราเนี่ยอ่านว่าอังรีดูนังนะคะต่อมานะคะพอมีถนนสนามม้าเนี่ยนะคะในปีพ.ศ. 2506ไม่ทราบพี่น้องเกิดหรือยังซึ่งปีนั้นเนี่ยนะคะครบรอบ100ปีกาชาดสากลสันนิบาตสปากาชาดก็ขอความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกให้จัดทำอนุสรระลึกถึงองรีดูนังสภากาชาดก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าถนนสนามม้าเนี่ยเป็นถนนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานสภากาชาดมากที่สุดจึงประกาศเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2508เกิดกันหรือยัง ถ้าเกิดแล้วดิฉันก็รู้แล้วว่าท่านนะคะอายุประมาณเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่แมมค่ะหนูนี่รายงานตัวนะคะฟังเสมออยู่ที่8ริ้วจ้ะคุณสมทรงจิตประสานนะคะรายงานมาว่าสาวแป้รายงานตัวเจ้าคุณสุธีบรรเทาทุกคนนี้จังหวัดระยองนะจ๊ะคุณทวัชชัยขวัญวงทิมส่งสติกเกอร์มาขอบพระคุณค่ะนะคะน่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เขียนต่อมาด้วยว่าคุณย่าแหม่มสวยที่สุดในปฐพีแข็งแรงนะฟังอยู่เมืองมีนนะจ๊ะแล้วก็ถามต่อมาว่ารวยเปล่าอ่ะรวยสิ แต่รวยเท่าไหร่อ่ะถ้าเราคิดว่าเราอ่ะมี2บาทเราก็รวยกว่าคนที่มีบาทเดียวล่ะแล้วเราจะไปบอกคนอื่นว่าทำไมว่าเราจนใช่ไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วยผู้ประสบภัยความหิวบ่ายแหม่มบุรีรัตน์นะคะวันนี้นำเสนอแกงรันจวนแกงรันจวนเนี่ยนะคะเป็นอาหารไทยโบราณตำรับชาววังความโดดเด่นเนี่ยคือการนำน้ำพริกกะปิอ่ะน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกค้างคืนอ่ะอันนะที่รสชาติเนี่ยนะคะเขาจะแห้งใช่ไหมแล้วก็จะครบรสประโยคเค็มหวานเผ็ดเอามาได้ก็เฮ้ยตั้งน้ำก่อนตั้งน้ำก่อนนะเสร็จแล้วก็นี่แหละเอาน้ำร้อนๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยน้ำพริกกะปิล้างน้ำใส่ลงไปในหม้อใช่ไหมพอเดือดดีแล้ว
เนื้อ

วัวนะคะที่ติดเอ็นที่เคี่ยวจนกระทั่งเปื่อยนุ่มอ่ะนั่นเอามาหั่นใส่ลงไปชูรสแล้วก็กลิ่นให้หอมหวนด้วยตะไคร้พริกขี้หนูแล้วก็ใบโหระพาลูดๆใส่ลงไปเลยหอมอร่อยกลมกล่อมจนได้ชื่อว่าแกงรันจวนสื่อถึงกลิ่นที่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลองด้วยตัวเองจะว่าไปเนี่ยนะคะแกงรันจวนเนี่ยย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5ณวังสวนสุนันทาก็เป็นตำรับนะคะที่คิดค้นขึ้นโดยหม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อนสิงหรานะคะที่แก้ไขปัญหาวัตถุดิบเหลือจากสำรับเสวยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิแล้วก็เนื้อวัวติดเอ็นเนี่ยเอามาปรุงให้เด็ดเสด็จญาติเนื้อเพลงบทเพลงนี้เนี่ยนะคะดิฉันชอบแม่ก็ชอบมากคุณนายพรทิพย์ของดิฉันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนะท่อนที่ร้องว่าเป็นวัดทองเลยแหละบอกว่าตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือนนะคะบทเพลงนี้ก็ชื่อว่าเทพธิดาผ้าสิ้นเป็นลูกทุ่งอมตะนะประพันธ์โดยครูชลธีฐานทองเชิญรับฟังค่ะ

ผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาเราอยู่กันมา22ปีในปีนี้อีกไม่กี่เดือนจะขึ้นปีที่23แล้วเร็วเนาะดูเรื่องเหมือนแก่เนาะจริงๆนะเกษียณค่ะคุณผู้ฟังต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางแบ่งเงินให้ถูกต้องด้วยอย่าไปหลงเชื่อใครเด็ดขาดใครให้ลงทะเบียนใครให้คลิกใครให้นั่นให้นี่ให้โน่นอย่าโลภอย่าคิดว่าจะได้แต่ฝ่ายเดียวมีเสียด้วยค่ะในดีมีเสียในเสียมันก็ต้องเสียแหละ เพราะฉะนั้นเวลาเรามีสตางค์แล้วเราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยนะคะวันที่เกษียณพี่น้องดิฉันนี่ประสบกับชีวิตตัวเองเนาะดิฉันก็มีแฟนคลับเนาะก็โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยลูกหลานน่ะถามว่านะมีฝันอะไรไหมในชีวิตอ่ะเขาก็บอกเขาก็ตอบลูกหลานเข้าไปว่าไม่มีเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาเก็บเงินเนี่ยเขาจะสบายแล้วเพราะเขาจะเกษียณลูกหลานบอกว่าทำร้านกาแฟสิเออคนเรามันต้องมีฝันแล้วเขาก็เอาเงินไป ทำร้านกาแฟเสร็จเจ๊งเงินไปไหนเงินหายเล่ยหลอหมดเลยนะคะเงินนี่อยู่แก่ก็ลำบากประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเกษียณแล้วนะคะจะมีเงินก้อนออกมาก้อนหนึ่งอย่าได้หลงกลใครเด็ดขาดฝันใครฝันมันฝันเราต้องอยู่ให้สบายที่สุดเงินมาก้อนใหญ่ก็เตรียมไว้นะคะหารเลยนะถ้าอยากจะอยู่ก็หารด้วย300เดือน เพียงพอกับการใช้ไป25ปีลาโลกตอนอายุ85ก็จะกระจายการลงทุนไปสักประมาณ 10-20% ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำนะต้องบอกว่าเสี่ยงต่ำนะเสี่ยงต่ำก็จะมีพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อประมาณสัก 3% จากนั้นแบ่งอีกก้อนหนึ่งนะคะฝากแบงค์ไว้เติมไปปีละครั้งทยอยไปจนกว่าจะหมดอ่ะเงินฉุกเฉินก็ต้องมีไว้ใช่ไหมคะเงินเก็บเพื่อสุขภาพก็ต้องมีด้วยช่วงนี้พันธบัตรรัฐบาลเอาเลี้ยวเข้ามาแหละ เขาเปิดขายใช่ไหมดอกเบี้ยเอาชนะเงินเฟ้อได้ไหมเกือบชนะต้องใช้คำนี้ก็ว่าเกือบชนะแต่ต้องศึกษาให้ดีนะเพราะพันธบัตรเนี่ยจะดู2ตัวเลยตัว3ปีกับตัว10ปีตัว3ปีก็ให้ดอกน้อยตัว10ปีก็ให้ดอกเยอะเราต้องคิดว่าเราจะอยู่จนครบอายุพันธบัตรหรือเปล่าล่ะ10ปีก็เท่าไหร่ล่ะ70แล้วระหว่างนี้ถอนได้ไหมขายได้ไม่ใช่ถอนได้นะฟังดีๆนะคะขายได้แต่ตอนขายเนี่ยนะคะมันจะขาดทุนจริงๆถ้าจำเป็นต้องใช้เงินช่วงนั้นเกิดโอ้โหกระปุกกระเปี้ยเพียแรงเงินไม่พอจะต้องเนี่ยหาเงินมาเงินนี้เป็นเงินของใครเป็นเงินของเรานะแต่ถ้าเรานะคะถอนได้ไหมไม่ได้เงื่อนไขเขาบอกแล้วไม่ได้แต่ตอนเราซื้อด้วยความโลภถูกไหมเห็นดอกเยอะโอ้โหตาโตพอถอนไม่ได้ก็ต้องไปขายแล้วเป็นไงเขาจะให้เสมอทุนไหมไม่มีทางเขาจะต้องกดราคาลงใช่ไหมยิ่งเป็นการขายก่อนครบอายุอ่ะส่วนใหญ่ขาดทุนชัวร์เพราะฉะนั้นช่วงนะคะชีวิตเนี่ยต้องคิดสารตะดีๆบริบทต้องเรียกว่าบริบทของทุกคนนะต่างกันคนวัยเกษียณก็มีบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความผิดพลาดจะไม่มีเงินใหม่มาเติมนะแล้วชีวิตที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมาจุนเจือให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วหาของฟรีมาฝากพี่น้องค่ะพยุงกันเที่ยวเก๋ายกแก๊งเวลาไปนี่นะไป2คนจริงแต่มันจะเหลือสักประมาณ3ขาอีก2ขาไปรวมกันพยุงกันไง งานนี้ฟรีนะคะฟรีนะคะเชิญนั่งรับลมดื่มด่ำไปกับบทเพลงในบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาทอดตาแหลแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าคู่ไปกับพระปางวัดอรุณวันเสาร์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่22สิงหาคมเนี่ยวงไลท์มิวสิกรีเจนเนี่ยนะคะจากกองดุริยางค์กองทัพเรือก็จะแสดงดนตรีที่ลาน
ริมน้ำหน้าโกลเด้นเพสสาขาท่าเตียนในเวลา6 โมงครึ่ง6 โมงเย็นเนี่ยนะคะ6 โมงเย็นจนกระทั่งถึงประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งมีบทเพลงสากลหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนใกล้รุ่งชะตาชีวิตยิ้มสู้นะคะเมื่อมีแสงเทียนก็ต้องมีแสงเดือนแผ่นดินของเราแล้วก็มีอะไรอีกล่ะ Still on my mind แล้วก็มี Oh I say นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะพกน้ำไปจากบ้านไม่ต้องไปซื้อน้ำหมูน้ำหวานน้ำอัดลมดื่มเนื่องจากว่า1มันแพง2มันทำลายสุขภาพมันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะทำลายสุขภาพไงน้ำพวกนั้นอะเอากลิ่นเอาสีใช่ไหมมาเติมน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ถูกกับมนุษย์นะพี่น้องนะคุณผู้ฟังคิดภาพตามนะทำไมไม่ถูกเห็นน้ำเชื่อมมาเหนียวมาเหนียวแล้วถ้าน้ำเชื่อมนั้นไหลไปตามหลอดเลือดท่านผู้ฟังที่เคารพไหลได้นะมันแค่เหนียวหนืดๆบางคนบอกแบบนั้นแต่ถ้ามันไหลไปปลายประสาทแล้วพี่น้องคะแง่แข็งแง่โอ้ยตื่นมานี่กำข้อไปเข้าไอ้ยะชีวิตมันเศร้าเพราะฉะนั้นนะคะหาของฟรีมาให้น้ำเปล่าพกไปจากบ้านเห็นนะสบายละบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาฟรีนะคะก็เชิญนะคะเย็นนี้แหละนะคะ18:30 น.ถึง20:30 น.ที่ Golden Place สาขาท่าเตียนนะคะช่วงนี้ชะตาชีวิตเปิดให้พี่น้องรับฟังค่ะ

อุ้ยแฟนของดิฉันหายเดี๋ยวดิฉันหาก่อนนะคะข้อมูลทาง LTM FM 95เนี่ยไหลไปไวจริงๆนะคะอ่ะเจอแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะโกรธกันซะเปล่าๆหายทำไมง่ายๆขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาคุณหารใจหล่อคุณหนูเพียรภกากุลคุณสังสุราชคุณศักชัยมหาคีตะคุณสิริวันคุณประพัสสรจิราพรพันธ์คุณภควดีแก้วบ่อทองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณสักวันต้องเป็นของเราโอ้ยไปแอบชอบใครนะ เป็นกำลังใจนะคะ นี่คุณผู้ฟังครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN เนี่ยยกให้ตลาดอตก.เนี่ยเป็นตลาดสดที่ดีอันดับ4ของโลกเป็นรองก็แค่ตลาดลาโบเกเลียของสเปนตลาดปลาที่ชื่อว่าซึกิจิของญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดยูเนียนสแควร์ของนิวยอร์กนะคะแต่วันนี้เนี่ยตลาดอตก.ที่ก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2517โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก็มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะคะส่งผลผลิตผักผลไม้อาหารสดขนมหวานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถึงมือของผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมในฐานะของตลาดสดพรีเมียมขีดเส้นใต้พรีเมียมก็คือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมในเกรดของสินค้าที่ค่อนข้างจะดีเอาแบบนี้แล้วกันนะคะมาวันนี้โอ้โหเงียบเหงาลงเพราะว่าค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเป็นการเช่าที่ต่อมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งการรถไฟเนี่ยนะคะก็ปรับค่าเช่าเนี่ยขึ้นปีนึงก็ประมาณสัก 5% ประกอบกับสัญญาเช่าเนี่ยนะคะกำลังจะหมดอายุลงในปีพ.ศ. 2570ดูเหมือนไกลแต่ไม่ใช่ปีหน้าจ้านะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็ลังเลเลือกสิจะไม่ต่อสัญญาหรือจะย้ายไปตลาดที่มีความมั่นคงกว่าขณะที่ผู้บริโภคก็มีตลาดเอกชนเกรดสินค้าพรีเมียมเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดบองมาเช่ตลาดสดธนบุรีแล้วก็ห้างสรรพสินค้าค่ะตามต่อมาด้วยช่องทางขายออนไลน์ที่ชาวสวนเนี่ยสามารถไลฟ์สดเปิดเพจขายผลไม้เกรดพรีเมียมส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วก็เก็บสตางค์ที่หน้าบ้านลูกค้าเขาเรียกว่าเก็บปลายทางทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนการตลาดก็เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณต้องปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ไวและปรับตัวให้ทันเห็นไหมโลกสมัยนี้เนี่ยนะคะมันปรับตัวไวจริงๆตอนที่ฉันเกิดมาตอนเด็กๆอ่ะกวาดบ้านเหรออ๋อใช่ไม่กวาดโตมาอีกหน่อยเหรออ๋อเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหแค่นั้นก็หรูแล้วตอนนี้เหรอโอ้โหเป็นโรบอทบดบี้ขยี้ไปทั้งขี้ฝุ่นทั้งคราบสกปรกใช่ไหมเออมันเก็บหมดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ตั้งเปิดปิดได้ตามเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็เปิดโรบอททิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็ทำงานของเขาไปแล้วเราก็มาดูมาตรวจอีกสักเล็กน้อยเนี่ยเห็นมาบอกแล้วว่าทุกอย่างเปลี่ยนเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนจริงๆคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นปรับตัวให้ดีปรับตัวให้ได้และปรับตัวให้ทันเสาร์นู้นนะคะคุยกันในเรื่องของการลงทุนบอกว่าเอ๊ะอะไรคือการลงทุนที่ดีเหรอการลงทุนที่ดีเนี่ยคือการลงทุนในตัวเองเอสเซทเนี่ยนะคะที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือต้องหาสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเนี่ยจะขโมยเราไปได้เลยขณะที่เงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลของไทยก็พุ่งปี๊ดปี๊ดปีหนึ่ง 10.8% คุณผู้ฟังสูงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปอ่ะประมาณสัก10กว่าเท่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลมันเพิ่มขึ้น1เท่าตัวในทุก7ปีถูกไหมหากสังเกตดีๆนะคะตอนนี้จะมีแคมเปญวิ่งแลกเยอะมากเลยแลกอะไรเหรอเอออันแรกๆที่เห็นก็วิ่งแลกแว่นใช่ไหมโอ้โหวิ่งกันเหงื่อท่วมเลยนะคะแล้วก็วิ่งแลกสปาวิ่งแลกลิปสติกเออ
วิ่งแลกอาหารหมาอาหารแมวนี่ล่าสุดมีวิ่งแลกไก่ไก่ย่างนี่แหละนะคะให้ตัวหนึ่งถ้าถึงกำหนดกี่กิโลแล้วก็ถ้าไม่ถึงนะครึ่งหนึ่งของทางเนี่ยก็ซีกหนึ่งซีกหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะคะซีกหนึ่งนะคะแบบเนี้ยอะไรทำให้ธุรกิจเนี่ยเลือกที่จะใช้การวิ่งเป็นเงื่อนไขรับรางวัลคำตอบนั่นคือสุขภาพไงกำลังเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าธุรกิจจึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคเร็วๆเนี่ยดิฉันเพิ่งวิ่งเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ยังไม่จบนะคะนั่นคือวิ่งแลกวีลแชร์เฮ้ยเขาจะแจกวีลแชร์เราเหรอไม่ใช่ค่ะคือเราอ่ะวิ่งเราได้สุขภาพส่วนวีลแชร์เนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยที่เขาเข้าร่วมทำโครงการเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาวีลแชร์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็บุคคลที่ขาดแคลนไงคุณผู้ฟังอื้อแล้วจากข้อมูลการใช้บัตรเครดิตก็ไปดูที่การใช้จ่ายนะคะการใช้จ่ายก็จะเจอว่าหมวดกีฬาแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนเทรลรันนิ่งแล้วก็การออกกำลังกายในรูปแบบคอมมูนิตี้พวกรันคลับการนัดวิ่งการนัดรวมตัวกันตามสวนสาธารณะมีทั้งเต้นมีทั้งโอ้โหสารพัดรูปแบบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้ก็ใช่การแข่งขันนะคะแต่อันนั้นต้องแข็งแรงมากๆต้องเช็คสุขภาพก่อนที่จะแข่งล่าสุดก็บอกว่ามีตุยไป1ลายนะคะต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนั่นคือไฮล็อกไฮล็อกนี่ก็จะมีทั้งวิ่งแล้วก็มีทั้งดึงมีทั้งลากมีทั้งผลักมีทั้งโยนโอ้มีทั้งกันเชียงบกมีทั้งสกีเอิร์กก็คือทำท่าสกีอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเชือกที่ดึงเนี่ยนะคะกำหนดตามแรงนะคะมี10ไปจนถึง1อ่ะแล้วก็มีชุดของฟิตเนสกรุ๊ปคลาสซุมบ้าโยคะใช่ไหมให้หลอกถ้าพูดง่ายๆก็คือการแข่งฟิตมาราธอนต้องฟิตจริงๆไม่งั้นไม่ฟิตโอ้โหตะคิวกินไม่ตะคิวกินก็คานอ่ะหนักขนาดนั้นนะคะแข่งแล้วไม่อยากแข่งอีกอ่ะเมื่อทุกก้าวและทุกกิโลเมตรเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ออกกำลังกายจึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการสรรหารองเท้าละมีรองเท้าประเภทไหนจัดไปมีเสื้อผ้ากีฬาค่ะคุณผู้ฟังคะมีสมาร์ทวอชอาหารเสริมทำให้การตลาดเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นแค่การขายของอ่ะแบรนด์สินค้าจึงเป็นแรงดึงดูดสู่ผู้ชนะของเกมธุรกิจยุคใหม่เพื่อที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำแล้วก็ผูกพันกับแบรนด์ในอนาคตลากยาวไปถ้าไปแข่งไฮล็อกแข่งไฮล็อกเสร็จไปไหนเหรออ๋อเฮ้ไปนวดเสมันหนักหนาสาหัสหนักยิ่งกว่าวิ่งเทลอ่ะคุณรู้ฟังประมาณนั้นเลยนะคะมันหนักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ธุรกิจที่ต่างขั้วแล้วก็สุดขั้วเนี่ยมาเจอกันนะคะลากจากโรงพยาบาลก็มีอาหารเพื่อสุขภาพการเดินทางนะคะโรงแรมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเวลาไปแข่งต่างจังหวัดไงก็ต้องมีการเดินทางมีโรงแรมมีสปาเห็นป่ะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันจึงทำให้แบรนด์สินค้าเนี่ยกำลังแข่งขันที่ไม่ใช่การให้ส่วนลดมากที่สุดหรือแจกรางวัลที่แพงที่สุดแต่เป็นการแข่งกันว่าใครจะเข้าไปครองใจคนที่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยเห็นป่ะการดูแลตัวเองจึงเป็นเอสเซทที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปได้อ่ะนะคะแล้วก็โอ้ย คุณรู้ฟังบอกพี่แหม่มพี่แข่งไฮล็อกก็ยังรอดไปค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะกำลังจะไปแข่งไฮล็อกชุดเตรียมมาพร้อมใส่มาจากรายการเลยนะคะก็เตรียมไปแข่งกลางเมืองนี่แหละนะคะมันจะมีที่แข่งอยู่ที่หนึ่งเป็นกลางเมืองนะคะแต่ว่าเป็นมินิไม่ใช่ตัวเต็มนะถ้าตัวเต็มสงสัยดิฉันตายเหมือนกันนะคะบังเอิญนะคะมีงานขาวดำก็เลยยกไฮล็อก2คนนะมันจะมีแข่งคนเดียวแข่ง2คนแล้วก็แข่ง4คนนะคะดิฉันเนี่ยลง2คนไว้แล้วก็ต้องยกเลิกแล้วก็หาคนอื่นเนี่ยเข้าไปจัด
ไปแข่งแทนนะคะส่วนดิฉันนี่ไปงานขาวดำที่นครปฐมซึ่งเจ้าของงานเนี่ยค่ะเขาเกรงอกเกรงใจแต่ดิฉันไม่รู้ทำไมเอะใจแล้วก็ตามไปดูค่ะปรากฏว่าเจอจริงๆมีงานแล้วเจ้าของงานไม่บอกเพราะเกรงใจบอกว่านครปฐมไกลจริงๆแล้วนครปฐมใกล้แค่นี้เองขึ้นเนี่ย M เท่าไหร่ M81 ใช่ไหมตรงพวดไปลงดอนตูมจากดอนตูมเลี้ยวขวาป๊าดเข้าไปคุณรู้ฟังก็ถึงละนครปฐมค่ะนะคะก็เพลงอะไรล่ะหาเพลงนี้อ๋อเขาบอกว่าตอนเย็นว่างไหมมื้อแรงว่างบ่อ้ายขอพ่อหน้าจักหน่อยมนรักต่อจวของคุณแดงจิตกรนะคะเปิดให้รับฟังในช่วงเวลานี้เชิญรับฟังค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: จริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
4: นี่ดิฉันเองบุรีรัตน์สามัทธิยะเนี่ยนะคะลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณเมตตาเทพชูคุณสุวนีข้องลิมนี่คือ5คนแรกนะคะที่ทักมาทาง LTM FM 95ตามต่อมาด้วยคุณล้อมบ้านเรืองคุณสุกัญญาคุณนิภาพรคุณปราโมทผู้วงคุณอิสรานุวัฒน์เมืองนันคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์บอกบุรีรัมย์เนี่ยแรงมากเลยนะคะอำเภออะไรอ่ะคุณอรุณีแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณแดงขนมจีนลำพูนนะจ๊ะคุณจรัสวราพุทธทักทายมาเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณขนมถังแตกจากตลาดสดพัทลุงคุณโจใจดีจากตลาดรถไฟสงขลานะคะไอ้เบานครหานฮีคุณศรีสาครมาในมุกงอนเล็กๆถึงไม่ทักก็ชมศรีสาครจันทมาศสวัสดีค่ะคุณสุธาทิพย์จันทองแม่แค่นี้ตัวเองก็ต้องงอนเขาด้วยหยอกค่ะหยอกค่ะนี่คุณผู้ฟังจากหน้าหนึ่งของ Daily News นี่หน้าหนึ่งให้เห็นว่าดิฉันเนี่ยรายงานสดรายงานจริงไม่ได้เอาข่าวเก่ามานั่งอ่านเนี่ยนะจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะหนังสือพิมพ์ที่สีสันนี่โอ้โหได้ใจวัยสันรุ่นนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูบานเย็นเนาะนี่พาดหัวอย่างนี้ชัดชาติชัดชาตินี่เป็นผู้ว่ากทมนี่แหละนะคะชัดชาติบี้ทุกเขตต่างด้าวย้ายเข้าสวมสิทธิ์ถือบัตรสีชมพูวันห้วยขวางซ้ำดินแดงโอ้ยตรวจไปเถอะเจอทุกเขตแหละนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมที่ดินอันนี้ไม่ใช่กทมแล้วนะอันนี้ใหญ่ขึ้นกว่านั้นอีกนะเดินหน้าเลยสแกนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงโนมินีงานนี้ทั่วประเทศพี่น้องจ๋าพบข้อมูลนิติบุคคลถือครองที่ดินเนี่ยนะคะกว่า 1.2 แสนรายพร้อมกับเปิดจังหวัดที่ต่างชาติยึดครองที่ดินของคนไทยโดยมีคนไทยเป็นโนมินีกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งก็ได้แก่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครที่เหลือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองประจวบสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตบ้านดิฉันเองนะคะโอ้โหยสุ่มไปเถอะเจอทุกที่พี่น้องแล้วก็ตอนนี้ที่มานี่ไม่ใช่รัสเซียเยอรมันไม่ใช่ชาติฝรั่งแต่เป็นอิสราเอลพี่น้องเข้าไปดูเลยเห็นชัดแต่เจ้าหน้าที่เห็นไหมไม่เห็นอะไรบางตาไม่รู้ดิฉันไม่ทราบน่าจะไม่ใช่แผ่นบางๆใบเดียวน่าจะเป็นปึกๆแบบเป็นกิโลเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนโดยการถือครองที่ดินเนี่ยนะคะทั่วประเทศน่ากลัวเนาะน่ากลัวค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยืนยันจะปราบปรามโนมินีที่คนไทยเนี่ยไปถือแทนต่างชาติไอเนี่ยเรียกว่าไอขายชาติได้เลยคุณผู้ฟังส่วนต่างด้าวก็เลี่ยงกฎหมายจากนี้จะจัดการอย่างจริงจังและเด็ดขาดพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงของสุขภาพใช่ไหมสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิด คุณเห็นข่าวคุณเลมะคุณเลเสียชีวิตน้ำเปล่าถูกกว่าน้ำหวานเดินถูกกว่าเข้ายิมผักบ้านๆถูกกว่าวิตามินนอนเร็วดีกว่าไปหาหมอตากแดดตอนเช้าโอของฟรีพี่น้องจ๋าถูกกว่ากินแคลเซียมอ่ะเออทำกับข้าวกินเองไม่ต้องไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็ทานอาหารเหมือนที่คุณเลคุณเลนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราสะท้อนแล้วก็รู้จักตัวเองถูกไหมทำกับข้าวกินเองอ่ะถูกกว่าไปซื้อในนั้นจริงๆนั่งสมาธิถูกกว่ายาแก้เครียดหัวเราะพี่น้องจัดรายการนี่แหละหัวเราะไปด้วยนะคะถูกกว่ายาบำรุงอะแล้วยิ้มค่ะยิ้มดีที่สุดเพราะฉะนั้นบทเพลงมาเลยค่ะรักกันวันนี้ดีกว่านะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
7: สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: รุนสวัสดิ์ในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นอกจากจะฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมดีเจแก่ด้วย ขี้เหล่ด้วยแต่เป็นคนตรงๆนะคะรายงานข่าวก็รายงานกันตรงๆนะคะแล้วก็ให้พี่น้องได้ไปวิเคราะห์ได้ไปคิดเองนะคะที่ฉันจะเป็นแค่คนเล่าข่าวนะคะเป็นแบบนั้นก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะดีเจแก่ๆก็ทำได้แค่นี้แหละพี่น้องมีพี่คนหนึ่งนะคะชื่อพี่กัลยาเธอเนี่ยนะคะไปเดินพี่น้องไปเดินออกกำลังกายนะที่สวนรถไฟเธอจะเดินได้สวยมากพี่น้องนึกภาพออกมาเดินแบบนางงามเดินอะ ไม่ได้เดินแบบดิฉันที่แบบตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันจะจ้ำเอาควายหายอะแบบจ้ำแต่พี่กัญญาเนี่ยนะคะโอ้เธอเดินได้สวยมากก็เลยถามพี่ทำไมพี่เดินออกกำลังกายท่าเนี้ยพี่เขาก็บอกว่าสองมือพี่นี้ก็ไม่ปล่อยวางอ๋อพี่เขาถือลูกเหล็กด้านละเป็นดัมเบลด้านละกิโลแล้วจากนั้นก็เดินถือไปแล้วเดินสวยสวยถามพี่เขานะคะว่าเมื่อก่อนพี่ทำอะไรดิฉันสงสัยมากเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมใหญ่แล้วก็เป็นโรงแรมที่ติดอันดับอ่ะประมาณนั้นดิฉันก็มีคนสวยเดินเนี่ยดิฉันจำเอาอีกเลยดิฉันก็เจอนะคะคุณพี่เสมอนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีข้องหลิมคุณหลงเลยคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมนะอันตามต่อมาด้วยคุณอัมพันธ์ศรีมุกดาสวัสดีค่ะคุณอัมพันธ์ศรีมุกดานี่อยู่สกลนครนะคะพี่น้องเตือนแบบนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยช่วงนี้นะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการทำบุญสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงร่วมงานฉลองครบรอบ83ปีของโรงเรียนพร้อมกับมีกิจกรรมนะคะซื้อรถให้น้องไว้เพื่อการศึกษาเขาบอกด้วยนะคะว่าบุญเกิดจากการกระทำเพื่อให้ได้ความรู้ให้ปัญญาและให้อุปกรณ์การศึกษาซึ่งเป็นการให้ที่ยั่งยืนในงานนะคะโอ้โหพี่นวดสะตออาสยามเขาไปด้วยเวลาเราอ่านข่าวใต้เราต้องเป็นเสียงใต้นะพี่นวดสะตอมานะอันลิลลี่มาหนังเดี่ยวมานะคะแล้วก็งานเนี่ยนะคะจะมีในวันที่22สิงหาวันเสาร์เนี่ยนะคะเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปก็เริ่มจากการแข่งฟุตบอลฟาดแข่งกันเลยนะคะระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงกับศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศตามต่อมาด้วยกันเนี่ยออกสลากนะไปเรื่อยจนกระทั่งสิ้นสุดงานสักประมาณ 2-3 ทุ่มประมาณนั้นนะคะก็จบเป็ดเสร็จเด็ดขาดกันไปก็แต่ละปีนะคะทางสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนทุ่งสงเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะงานนี้ใครล่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆเขาเรียนโรงเรียนนี้แหละรุ่นป.7สุดท้ายคือตกไม่ได้ถ้าตกลงไปอยู่ป.6เลยอาจารย์ทนายบอกผมภาคภูมิใจมากผมเป็นป.7รุ่นสุดท้ายในรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีอดีตผบ.ทอ.จริงทอ.ก็นั่นไงผู้บัญชาการเนี่ยกองทัพอากาศจบที่นั่นด้วยนะคะก็ถามอาจารย์ว่าผบ.ท่านนั่งตรงไหนอู้หน้าห้องโดเป็นเด็กเรียนเก่งประมาณนี้นะคะพูดถึงเรื่องเรียนนะคะตามต่อมาด้วยน้องจอยน้องจอยเนี่ยนะคะเป็นลูกของเจสุจังหวัดตราดเนี่ยนะคะที่เปิดแผงขายไก่ทอดเช้ามานะคะไม่มีเช้าไหนที่ไม่ขายทุกเช้าน้ำมันกระเด็นโดนแขนร้อนไหมร้อนมือพองไหมพองแต่เจสุก็อดทนส่งน้องจอยเรียนจนจบแล้วน้องจอยจะรับปริญญาโทมานะบอกดิฉันนะ ดิฉันก็ไปไม่ได้เนื่องจากช่วงนี้ดิฉันติดขัดบางประการนะพอดีดิฉันมีเรื่องเล็กน้อยถึงปานกลางทิ้งยังไปไหนไม่ได้นะคะวุ่นวายอยู่พอประมาณนะคะก็ยินดีนะคะกับน้องจอยแล้วก็เจสุรวมถึงช่างแจวแล้วเขาขอเพลงมาด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะคะจัดให้ตามนั้นน้าเล็กวัญชนีช่วยชูมาบอกดิฉันนะอ่ะฟ้องอีกนะคะบอกว่าวัวชาวบ้านมาล่ามในสวนนานี่สวนนานี่เป็นสวนปลามนี่อยู่ที่จังหวัดกระบี่เข้าใจไหมพอดิฉันพูดใต้ฉันต้องมีสำนวนสำเนียงมาเลยแบบพวกเราคนรวยปากใต้นี่รวยทุกคนเพราะเราทำเหมืองทองแดงที่ปากน้าเล็กเล่าว่าทำสวนปลามแต่วัวชาวบ้านเขาเอามาล่ามในสวนนาน้าเล็งแล้วถ้าเขาไม่เอาไปเขาเอาวัวเป็นๆมานะลูกตามันก็สวยอยู่อ่ะเขียนมาแบบนี้แต่ถ้าเขายังไม่เอาไปนะอันน้าเล็กก็ว่าจะทำเนื้อวัวส่งไปให้หลานแหม่มที่กรุงเทพเนื้อวัวอะไรเนื้อวัวตากแห้ง

ิดสนิทเลยพี่แหม่มรู้อะ แล้วเดี๋ยวแวะไปหามุกชูเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับมุกชูกับหมูนรงค์แล้วก็หมูเจเล็กตลาดเสรีไทย41นะคะด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็เจสูบอกว่าพี่แหม่มรู้ไหมรู้จริงการทำมาหากินเลี้ยงลูกจนลูกรับปริญญาเนี่ยมันเหนื่อยนะขอเบิดเพลงนี้ให้กับแม่ทุกคนนะปริญญาลูกแม่ค่ะค่ะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะ

นะคะบอกว่าขายทุกวันนะคะขายทุกวันค่ะลูกสาวเรียนพยาบาลนะคะจากอุตรดิตถ์ดิฉันเห็นข่าวแวบๆจากอุตรดิตถ์มาเลยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีฝนตกหนักน้ำห้วยแม่พูนแม่พล่องเพิ่มสูงน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นเพราะฉะนั้นให้สังเกตสีน้ำไว้มันพัดพานะคะตะกอนดินและโคลนจากภูเขาลงมาสมทบนะจ๊ะคุณสำราญเจียงวรีวงศ์ก็เป็นคนอุตรดิตถ์นะคะโอ้เป็นห่วงมากนะคะลับแลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบเป็นอำเภอที่ดิฉันชอบแล้วก็ตลาดมีอยู่ตลาดหนึ่งตลาดหัวฝายถ้าจำไม่ผิดนะดิฉันชอบมากตลาดนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพักโชคธนาคะโรนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลินีศรีกระทุมนะคะคุณประสิทธิ์ลิ้มประเสริฐต่อมาด้วยคุณตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าบางพรีฟ้าหลัวหลัวแล้วพี่แหม่มโอ้ระวังกันเด้อพี่น้องระวังให้มากนะคะเตือนภัยระดับสูงเลยนะคะแหมจริงๆเลยนะคะมาจากข่าวสดค่ะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวบอกน้ำเมยล้นแล้วทะลักจมตลาดแม่สอดนั่นคุณผู้ฟังเมื่อมาขนาดนี้ก็เตือนระดับสูงสุดอำเภอชายแดนของจังหวัดตากรวมถึงเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่ป่าตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาตำบลพระธาตุผาแดงและเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดรวมถึงตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ละมาดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีให้ไปอยู่ในที่สูงรวมถึงกลุ่มเปราะบางอบพยพย้ำเลยนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ละมาดกำลังจะล้นตลิ่งและคงเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับตามต่อมาที่มติชนนะคะมติชนว่าเหนืออีสานฝนหนัก6จังหวัดจมอนุทินบินน่านช่วยน้ำท่วม23พรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้สิงหาคมค่ะเหนืออีสานระวังเลยนะคะปากนี่เตือนภัยระดับสูงสุดสองอำเภออย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบจากหน้าหนึ่งของข่าวสดต่อมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือเดลินิวส์นะคะอ่านความจริงอ่านเดลินิวส์เตือน17จังหวัดรับมือแม่สอดจมน้ำท่วมน่านพ้นวิกฤตดับ3คราวนี้ล่ะค่ะจิสดาก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเตือนค่ะอำเภอเมืองสุโขทัยที่นี่ก็ถือว่วมบ่อยคุณผู้ฟังมีรัฐมนตรีนะบอกตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอะน้ำยังท่วมบ้านเลยพี่น้องยังป้องกันน้ำไม่ได้เลยแต่พี่น้องชาวอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะเตรียมรับมือมวลน้ำจากแม่น้ำยมหากระดับน้ำนะคะสถานี Y4 พอพูด Y4 ตู้อยู่ตรงไหนอันนะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่สะพานตลาดธานีแตะระดับที่ 50.9 ถึง 51.4 เมตรจากระดับเหนือน้ำทะเลปานกลางเมื่อไหร่ให้ระวังสูงสุดทันทีจากหน้าหนึ่งของไทยรัฐมาแล้วนะคะบอกว่าน่านคลายวิกฤตเตือนระวังฝนระลอกใหม่โอ้โหคุณผู้ฟังเตือนระวังเลยนะคะจากนี้จะมีฝนมาอีกนะคะพอพูดถึงเรื่องฝนและพูดถึงจังหวัดน่านมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมดร.สนธิคชวัฒน์ก็โพสต์ถึงสาเหตุน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอ้างบอกว่าเกิดจากป่าถูกทำลายแปลงสภาพจากขาหัวล้นนะคะเป็นล้นกว่าคือมันก็ล้นอยู่แล้วแล้วมันก็ล้นเข้าไปอีกเพื่อที่จะปลูกข้าวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดร.สนธิก็บอกว่าเนี่ยมันทะลุกว่า 1.8 ล้านไร่นะคะเมื่อเกิดร่องมรสุมพาดผ่านปริมาณฝนเนี่ยมันเกินกว่าดินเนี่ยจะดูดซับน้ำไว้ได้น้ำจึงไหลบ่า
ล้นตลิ่งท่วมพร้อมกับดินโคลนที่ไหลลงมาแล้วจากนี้จะไหลลงท่าวังผากับอำเภอเมืองพูดแบบนี้นะคะด้านดร.ปอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ว่าหากฝนตกหนักแล้วก็น้ำไม่มีทางระบายเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งไปตามถนนตรอกซอกซอยเพราะว่าน้ำไม่ใช่ของแข็งเนาะมันไหลได้คุณรู้ว่ามันก็ไหลไปนะโอ้เหมือนนักการเมืองเลยก็ไหลไปตามกระแสว่างั้นน้ำเชี่ยวเนี่ยนะคะก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยการทำทางเบี่ยงน้ำจากนี้ให้ระวังน้ำในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่อีกพอพูดถึงจุดนี้มันย้อนแย้งข้อมูลของ2คนเนี่ยนะคะดร.สนธิกับดร.ปอดประสบนะคะก็ย้อนแย้งข้อมูลของกรมป่าไม้ที่ระบุว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะคะมีแต่เขาหัวโล้นมีการตัดไม้ทำลายป่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะพื้นที่ของจังหวัดน่าน 7.58 ล้านไร่เป็นพื้นที่ป่า 4.64 ล้านไร่เท่ากับมีพื้นที่ป่ามากถึง 61.16% ติดอันดับนะคะ7จังหวัดของไทยที่มีพื้นที่ป่าจำนวนมากคือมากกว่าน่านก็มีแค่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีลำปางเชียงใหม่และแพร่เท่านั้นน่านมีพื้นที่ป่ามากถึง7อันดับของประเทศความจริงแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องพูดถึงความจริงนะน่านเนี่ยเคยมีประวัติปัญหาการบุกรุกป่าแล้วก็การเปลี่ยนพื้นที่ไปทำเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งปลูกยางพาราปลูกข้าวไร่แล้วก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงแต่ไปดูดิว่าบริษัทไหนละที่เข้าไปน่ะถ้าพูดให้ชัดนะเอ่ยชื่อเดี๋ยวฟ้องดิฉันหมดเนื้อหมดตัวว่างั้นก็วอนเลยนะคะบอกว่าอย่าไปหยิบภาพเขาหัวโล้นเพียงบางจุดเนี่ยแล้วเหมารวมทั้งจังหวัดถูกทำลายป่าเพราะสถานการณ์รอบนี้เนี่ยนะคะความจริงอีกแล้วมันเกิดจากฝนที่ตกหนักและหนักมากด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและพื้นที่ลาดชันจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากพอหลากมาแล้วก็ไปแต่ทิ้งปัญหาไว้นั่นคือดินโคลนวิจารณ์ได้พี่น้องตั้งคำถามได้พี่น้องแต่ก่อนที่จะกล่าวหาคนน่านทำลายป่าจนน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องบอกล่ะค่ะว่าเขามีพื้นที่ป่ามากถึง 61%น้ำท่วมน่านเนี่ยนะคะก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ทิ้งความเสียหายไว้นะคะกระทบถึง7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้าน 21,000 กว่าครัวเรือนเดือดร้อนชีวิต 66,000 คนลำบากยากเข็ญการที่นักการเมืองไปถือไม้กวาดอันนึงแล้วก็กวาดมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะใครก็กวาดได้ใครก็สร้างภาพได้แต่ทำไมไม่ใช้สมองในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและจริงจังไม่ว่าจะทำบัตรเวหรือคิดเป็นไหมไม่ใช่พอน้ำท่วมที่น่าใส่รองเท้าบูทแล้วก็ไปเดินหยังสองทีมันไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลนักการเมืองตอนนี้ชีวิตที่นั่นยากลำบากใช่ดับไปแล้วนะคะสังเวยไปแล้วมากถึง3ศพล่าสุดแม่น้ำจะลดลงแต่ฟ้ายังครึ้มเมฆยังหนาเตือนระวังเลยนะคะดิฉันไม่ได้บอกให้กลัวแต่ดิฉันบอกให้ระมัดระวังเป็นกำลังใจนะคะสำหรับชาวน่านนะพี่น้องดิฉันไม่มีคำอื่นเลยพูดจริงนอกจากส่งกำลังใจเพราะดิฉันไม่ใช่นักการเมือง พูดแล้วมันช้ำใจประมาณนั้นนะตอนนี้ฟ้าครึ้มเมฆหนานะคะระวังในเรื่องของน้ำที่อาจจะมาอย่างฉับพลันทันทีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มตัวดิฉันเนี่ยมีพระธาตุของจังหวัดน่านประจำตัวคนปีเกิด
ดิฉันจึงไปน่านค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็หลงเสน่ห์น่านลือเกินปั่นจักรยานไปพระธาตุเขาน้อยปั่นจักรยานเที่ยวเมืองน่านอย่างมีความสุขและที่สุดของหัวใจดีเจตัวน้อยขี้เหร่และแก่ส่งกำลังใจให้ชาวน่านขอแสดงความเสียใจขอทุกท่านสู้เพราะโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็โลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆแต่รักชาวน่านเหมือนเดิมโดยเฉพาะสาวน่านคำตายขับร้องค่ะ

โอ้โหพี่น้องวันนี้มากันแล้วนะคะทักทายกันเลยนะคะโอ้ยคุณนิรันดร์หมูปิ้ง5 บาทหน้า CJ บ้านแก่งอุตรดิตถ์นั่น

กลับมาจ้าเป็นกรณีนะคะที่ต้องกล่าวถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเล่าตาแสนลี่อดีตราชาค้ายาเสพติดออกจากคุกจากเดิมเนี่ยนะคะศาลฎีกาพิพากษายืนให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ความจริงแล้วติดคุกจริงๆแค่8ปี3เดือนหรือเมื่อรวมตามปีปฏิทินนับจากถูกจับเมื่อปี2559เนี่ยนะคะก็คือ10ปีก็เลยทำให้เกิดคำวิพากษ์ในระบบบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์โดยนายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็ระบุว่าคดีทุจริตจำนำข้าวอ่ะศาลก็พิพากษาจำคุกสูงถึง58ปีแต่หลังผ่านกระบวนการอภัยโทษลดโทษและพักการลงโทษใช้เวลาอยู่ในคุกเนี่ยนะคะจริงๆก็แค่9ปีบางคนก็น้อยกว่านั้นก่อนที่จะทยอยพ้นคุกและนี่แหละคือประเทศไทยด้านอัยการน้ำแท้ด็อกเตอร์น้ำแท้มีบุญสร้างนะคะอัยการพิเศษฝ่ายแล้วก็เป็นผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุดก็ชี้ค่ะว่าคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ลงโทษนับรวมทุกกระทงความผิดเนี่ยนะคะมีมากถึง 49,110 ปีแต่ตามประมวลกฎหมายต้องบอกว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา91กำหนดหลักเกณฑ์ความผิดและบอกระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละกรรมมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีเมื่อนำโทษทุกกรรมมารวมกันแล้วกฎหมายกำหนดเพดานจำคุกไว้ก็ยังไงไม่เกิน20ปีดังนั้นนายอภิรักษ์โกธิและพวก5คนศาลเนี่ยนะคะถึงแม้จะสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีแต่ติดจริงๆก็สูงสุด20ปีอภัยโทษพักโทษลดโทษจะติดจริงๆก็คงจะเหลือแค่1ใน3เท่านั้นเองคำถามเกิดว่าคุกไทยเกิดอะไรขึ้นนักโทษคดีร้ายแรงออกจากคุกก่อนครบกำหนดได้โดยผ่านกระบวนการและกลไกตามกฎหมายยังจำพวกเขาได้ไหมคะยังจำพวกเขาได้ไหมแม่ชะม้อยคดีแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ครั้งนั้นศาลพิพากษาจำคุกหลายกระทงรวมโทษเนี่ยหลักแสนปีแต่ตามกฎหมายอีกเหมือนกันจำคุกได้สูงสุดแค่20ปีอย่างไรก็ตามแม่ชะม้อยรับโทษอยู่ในคุกจริงๆ7ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวต่อมาที่คดีของชลอเกิดเทศอุ้มฆ่าแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์เมื่อปี2537ศาลฎีกาพิพากษาประหารชีวิตก่อนได้รับการลดหย่อนใช้ชีวิตในคุก19ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวก็ปล่อยเร็วกว่ากำหนดเท่านั้นคดีของเสริมสาครราชฆ่าแฟนสาวเนี่ยนะคะก่อนที่จะชำแหละแล้วก็ทำลายศพเนี่ยตรงนั้นคำพิพากษาคือจำคุกตลอดชีวิตลดโทษติดจริงเนี่ยนะคะ13ปีกับอีก9เดือนปล่อยตัวเมื่อปี2554ออกมาแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลตอนนี้ไม่ทราบอยู่ที่ไหนยังไม่หมดคดีนายแพทย์วิสุทธบุญเกษมสันติฆ่าภรรยาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษคือประหารชีวิตติดจริงค่ะ10ปี7เดือนปล่อยตัวเมื่อปี2557เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหมดแล้วเช่นกันอีกคนหนึ่งนะคะนั่นคือเฉลิมชัยมัชชากรรมคนนี้ร่วมก่อคดีฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรโทษคือประหารชีวิตติดจริง14ปีนี่แหละค่ะยังไม่หมดเด็ดกว่านั้นนะคะยังมีอีกจึงเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบเรือนจำและกระบวนการยุติธรรมไทยในขณะที่ตำรวจทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อที่จะจับคนเหล่านี้เนี่ยนะคะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วอะไรเหรอ
เมื่อเข้าสู่กระบวนการหลังคำพิพากษาคนเหล่านี้บางส่วนกลับได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดเมื่อการคืนคนสู่สังคมเนี่ยกลายเป็นความเสี่ยงเสี่ยงยังไงคดีของสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุสังหารหญิง5รายถูกจำคุกได้รับการลดโทษจนพ้นคุกในปีพ.ศ.2562หลังจากที่ฆ่าไป5รายรับโทษแค่14ปีแล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็กลับมาก่อเหตุฆาตกรรมหญิงอีก1คนที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเหยื่อรายที่6และล่าสุดคือไอ้ป๋องมีประวัติเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนภาคผู้เยาว์พยายามฆ่าหลังพ้นโทษแค่2เดือนก็ถูกจับอีกครั้งในคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียย้อนกลับไปนะคะผู้ต้องขังคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงบนรถไฟปี2551ได้รับโทษแล้ว11ปีเหลือโทษอีก42ปีพ้นโทษจริงปี2600แต่เชื่อว่าอีกไม่นานมันน่าจะได้ออกมาแน่เช่นเดียวกับสักปากรอคดีฆ่ายกครัวหมอภาค5ศพก่อนที่จะนำเหยื่อที่เป็นศพผูกคอห้อยต่องแต่งเรียงตามลำดับความสูงของราวบันไดศาลตัดสินประหารชีวิตติดคุกจริง15ปีและพ้นโทษออกมาแล้วนี่แหละค่ะมันเป็นคำถามและเกิดเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุกไทยเมื่อนักโทษคดีร้ายแรงออกจากคุกก่อนครบกำหนดผ่านกลไกตามกฎหมายที่ถูกต้องทิ้งท้ายไว้ให้คิดค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการเพื่อจากลากันวันนี้และพบกันใหม่ตามสัญญาในเสาร์หน้าอีอีอาอาตมุตมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนี่นะคะช่วงที่ดีที่สุดว่ากันว่าหากวันนี้ล้มแค่รอให้ไหวแล้วลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพราะนี่คือการมีชีวิตจากลานะคะด้วยคาถาหัวใจชินนะบัญชรชนะมารปัดเป่าอุปสรรคชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพะทาลากันตรงนี้โชคดีทุกท่านแบมบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณวรรุษและก็คุณภูเบศรีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินไปพบกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศนะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะสถานภาพอาเซียนเนี่ยนะมันอยู่ในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังหรือมันยังรวมตัวกันได้อย่างไรเนี่ยนะวันนี้เป็นอีพิโซดที่15แล้วค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: แต่ถ้าเราสังเกตในห่วงนี้ครับก็คือไม่ว่าประเทศไหนในอาเซียน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ปัญหาทางการเมืองภายในจะเป็นปัจจัยสำคัญ
1: ค่ะ
3: เมื่อมาผนวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดกับมนุษย์ผีบ้าคนหนึ่ง
1: พอจะนึกออกว่าอาจารย์หมายถึงใคร
3: คือทำให้ทั่วโลกปั่นป่วน
1: ใช่ค่ะ
3: ในขณะที่ประชาชนในประเทศก็ออกมาเต็มท้องถนนในทุกรัฐก็อย่างหน้าด้านอยู่
1: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะนะจัน
3: เขาก็ว่าผิดเขานั่นแหละฮะประเทศที่เขาเรียกว่าเคารพกติกา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ทีนี้ไอ้คนที่ใช้คำว่าอ้างว่าตัวเองเคารพกติกาเนี่ย มันก็ไม่ถูกทั้งหมด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็เป็นเพราะว่าหน้ามันด้านหน้าหมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าอย่างหนาต้องตาช้า
1: ค่ะ
3: แต่ปัจจัยสำคัญคือการเมืองภายในนะครับประเทศที่บอกว่าตัวเองมาจากการที่ตั้งโดยตรงของประชาชนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นประเทศที่รังเกียจเผด็จการถึงขั้นเอาไปจำกัดจำเขี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คำว่ารังเกียจเผด็จการมันก็มาจากเฟอร์ดินานด์มาร์กอส ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ยาวๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเก่งกล้าสามารถ
1: ใช่เขาก็ได้รับการหนุนหลังนะอาจารย์เนาะ
3: เพื่ออเมริกานะมันหนุนให้เขาใช้ทั้งกฎอัยการศึกสภาวะฉุกเฉินกฎหมายความมั่นคงตามล่าบุคคลซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เห็นโลกตะวันตกมาถือป้ายประท้วงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเลยจริงไหมครับมีแต่ใช้อำนาจบาดใหญ
1: ่
3: ก็ตรงนั้นนะฮะมันก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรณรงค์ต้านเผด็จการกันทั้งฟิลิปปินส
1: ์
3: ก็เลยเป็นผลออกมาพอเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอยู่ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็ต้องคิดหนักละทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถาปนิกทางด้านการเมืองนะครับเขาเรียก political architecture ก็คือมันต้องเอาตรงนี้จะหน่อยไหมไปกดเขียนระเบียบอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอะไร
1: เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมแก้ไขไหม
3: จะนั่นแหละครับก็คือการเป็นประธานาธิบดีเอาแค่วาระเดียวก็พออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สืบทอดอำนาจตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นแต่อย่าลืมนะศาลตั้งต้นในฟิลิปปินส์